0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ลทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับนายปีแอร์จาฟประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส4รายณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนจีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนจีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
3: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหา ที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
0: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหวังช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละพันใช่ไหมคะ4เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณหนึ่งอยู่แล้วพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันแล้วค่ะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางได้บ้างแบ่งมาได้บ้าง
4: นายอำพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายจะเพิ่มมากขึ้นและมันดีขึ้นครับ
4: ทางนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์021111122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์021111122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมานชยโยรายงาน
0: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โอกาสนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคลุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายยาเสพติด
7: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าก
9: สทช. ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการมีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาภัยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะจะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
0: กองกำลังปล่อยบาลูชิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูชิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประนามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชี่เฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพักพลเชรรัตน์สกุลกับซอสซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมที่รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุด

0: คมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น
2: 1นาทีกับกปท.การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงหรือควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ

0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
6: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกับการรับประกาศในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ไทยในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
8: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ครับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ในปีนี้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยร่วมกับสสว.โครงการนี้จะเข้ามาแก้ไขเรื่องใดของผู้ประกอบการ SME ได้ตรงจุดที่สุดครับ
9: ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราร่วมกับสสว.นะคะเพิ่งเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP ขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่า SME ไทยค่ะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วเราก็มีผู้ประกอบการ SME อยู่ถึงกว่า 3.2 ล้านรายนะคะซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ SME ไทยเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นต้นทุนหรือกำลังซื้อในประเทศนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะช่วยกันเสริมนะคะสร้างเกราะคุ้มกันให้ SME ไทยนะคะให้สามารถแข่งขันได้นะคะในยุคปัจจุบันก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยได้อะค่ะก็คือเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ใกล้ตัว SME นะคะทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเองเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องมีแบรนด์มีโลโก้ซึ่งควรจะต้องจดทะเบียนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะจะได้สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ปกป้องคุ้มครองตัวเองจากการละเมิดด้วยนะคะหรือว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการของ SME อะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
8: ครับแล้วบริการฟาสแท็กที่เร่งรัดจดเครื่องหมายการค้าให้ทราบผลภายใน3เดือนอยากให้อธิบดีเล่าให้ฟังครับว่าบริการนี้จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าและอุดรอยรั่วทางธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้างครับ
9: ค่ะโครงการฟาสแท็กนะคะจริงๆต้องเรียนว่าจะเชื่อมโยงกับโครงการที่เราคิกออฟนี้นิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราเปิดตัวโครงการแล้วนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสำคัญหลักๆก็คือการอบรมนะคะติวเข้มผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆนะคะโดยเป็นการติวตัวต่อตัวด้วยนะคะให้คำแนะนำอย่างเช่นเรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าหรือบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราจะตระเวนไปทั่วประเทศไทยหลักๆก็จะมี6จังหวัดนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะคะราชบุรีสงขลาเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับอะค่ะนอกจากจะได้รับเรื่องการเติมเข้มอบรมสร้างความรู้แล้วนะคะกรมยังจะช่วยในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะรายละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะจะโยงไปที่คำถามว่าในเรื่อง Fast Track นะคะผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะได้รับการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะจะทราบผลใน3เดือนค่ะซึ่งโดยปกติจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะก็มองว่าในเรื่องความเร็วอะค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ SME ที่ต้องการสร้างแบรนด์และขยายตลาดนะคะต้องการได้รับความคุ้มครองในส่วนเครื่องหมายการค้าค่ะ
8: แล้วคาดหวังว่าจะเห็นสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นไหนบ้างไหมครับที่จะตื่นตัวเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
9: ค่ะก็มองว่าเท่าที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะพบหารือกับ SME อะค่ะเราก็พบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นนะคะเป็นสินค้าที่ถือว่ามีอัตลักษณ์นะคะเป็นต้นทุนที่สำคัญเลยที่จะทำให้ SME ของไทยอะค่ะสามารถสร้างจุดแข็งได้นะคะจากวัตถุดิบนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะหลายๆสินค้านะคะก็อาจจะเป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในโครงการนี้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงพื้นที่นะคะไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เราพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วเราเปิดรับนะคะ SME ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจุดที่ท่านจะเข้าไปร่วมอบรมหรือว่าได้รับการแนะนำตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็สามารถไปตาม6จังหวัดที่ได้กล่าวไปค่ะ
8: ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีการคัดเลือก150รายไปออกการแฟร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีการตั้งเป้ามูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททางกรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการคัดเลือกและจับคู่ธุรกิจนะครับ
9: ค่ะงานกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากอบรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย SME ที่ผ่านการอบรมนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาไปออกตลาดก็คือจะจัดให้มีกิจกรรมงานแฟร์ขายสินค้านะคะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าร่วมอะค่ะก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการนี้นะคะ แล้วก็มีเครื่องหมายการค้าอาจจะจดทะเบียนได้แล้วหรือว่ายื่นจบแล้วแล้วอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพซึ่งกรมนะคะเราก็จะเชิญนะคะกลุ่มผู้ซื้อทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโมเดิร์นเทรดต่างๆนะคะมาเดินในงานแล้วก็เจรจากับผู้ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยค่ะก็คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นนะคะไม่น้อยกว่า15 ล้านบาทค่ะ
8: ครับแล้วจากสถิติคนไทยเนี่ยจดแบรนด์แล้วก็สิทธิบัตรสูงถึง 25,000 คำขอในช่วง4เดือนแรกของปี69นี้ครับจะท้อนถึงความตื่นตัวทางภาคธุรกิจยังไงครับ
9: ก็ต้องเรียนว่าการเพิ่มขึ้นนะคะของการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถที่จะช่วยเสริมเกราะในการแข่งขันนะคะด้วยการมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะก็มองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ
8: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีฝากข้อคิดแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาหรือ IP เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยุ่งยากทำไมผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับ
9: ค่ะก็อยากฝากท่านผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆนะคะสินค้าหรือบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โลโก้นะคะหรือว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าท่านนำมาจดทะเบียนนะคะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอะค่ะเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงท่านสามารถขายออกสู่ตลาดได้นะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่วันนี้เราคุยกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องการจดค่าธรรมเนียมทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆตลอดจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆค่ะก็ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปที่ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ
8: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ครับวันนี้สวัสดีครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า300รายผ่านการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เล่าประเด็น
10: ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ99ของภาคธุรกิจไทยซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยคาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการได้กว่า300รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท
11: ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SME แล้วต้องการสร้างแบรนด์จดเครื่องหมายการค้าหรือว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาอบรมเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทช่วงนี้ท่านก็เผชิญความท้าทายในการแข่งขันเยอะการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาการที่สามารถจดเครื่องหมายการค้าในสินค้าได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตรงนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทยนะคะ
10: ขณะที่นายณัฐเดชยอเซฟผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Power Olan จำกัดเจ้าของแบรนด์กระดาษทิชชู่วีวีระบุว่าการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำและเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเสี่ยงถูกผู้อื่นนำชื่อไปจดก่อนและเกิดปัญหาทางธุรกิจตามมาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
12: เราทราบกันดีว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่การที่เราจะนำ19เสมอในตลาดเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจดจำเราได้ซึ่งจะทำให้แบรนด์คุณแข็งแรงในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ครับผมที่พอไปเติบโตในต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทำให้เราจะโดนคู่แข่งอื่นๆเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปจดเครื่องหมายการค้าก่อนประกอบการไทยหลายๆคนนะครับผมกำลังเผชิญอยู่เราต้องสร้างความคุ้มครองให้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ครับ
10: ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เป็นการสร้างตัวตนทางธุรกิจดังนั้นโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วุฒิสภาไทยเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกยกระดับการสื่อสารของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
13: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและสงครามข้อมูลข่าวสารในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นวุฒิสภาไทยได้เดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เชิญเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตจาก12ประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก3เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาและเหตุผลของข้อเสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544นายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวถึงความสำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ว่าเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมการได้เสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่วุฒิสภาได้ศึกษาไว้จึงเห็นความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเอกสารและผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์จากมุมมองของไทย
14: ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพจากกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสงครามภายในของกัมพูชาสงบบุคคลเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวไม่ยอมกลับประเทศแล้วก็ยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นเพราะหลักฐานเหล่านี้โดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีทางหน่วยงานระดับสากลก็ได้มาช่วยผู้อพยพเหล่านี้ในช่วงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
13: นอกจากนี้ไทยยังต้องการชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้การเจรจาภายใต้ MOU 2543และ MOU 2544ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศและความคืบหน้าของการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยนายนพดลระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบวก3มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคการสร้างความเข้าใจร่วมกันย่อมส่งผลต่อท่าทีที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในอนาคต
14: เราควรเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็จะลำบากทางประธานวุฒิสภานะครับท่านก็ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจการระหว่างประเทศก็จะได้ดำเนินการทำนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภาโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงนะครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไป
13: การเคลื่อนไหวของวุฒิสภาไทยครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการยกระดับการสื่อสารทางการทูตของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศขนาดเดียวกันข้อเสนอให้ยกเลิก MOU 2543และการยกเลิก MOU 2544เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศความร่วมมือในระดับทวิภาคีตลอดจนท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
15: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
16: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานผลสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
15: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ประกันสังคมมาตรา39ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของแรงงานหลังออกจากงานโดยเฉพาะการคงสิทธิ์รักษาพยาบาลและความมั่นคงในอนาคตแต่ในอีกด้านหลายคนยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะเงินบำนาญชราภาพในระยะยาวติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: ออกจากงานแล้วจะต่อประกันสังคมมาตรา39ดีหรือไม่กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและหลักประกันชีวิตหลังออกจากงานประจำเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตโดยนางสาวสวภาแสงประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33และต้องการคงสิทธิประกันสังคมต่อหลังออกจากงานโดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทเพื่อรับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตส่งเคราะห์บุตรและชราภาพยกเว้นกรณีว่างงานนอกจากนี้หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานและขาดรายได้ยังสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนได้วันละ80บาท
18: เพราะว่าแต่ละบุคคลผู้ประกันตนมาตรา39อะค่ะเงื่อนไขในการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็เงื่อนไขในการได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างน้อยก็รักษาได้มีเงินออมด้วยนะคะเพราะว่าใน432บาทอะค่ะเป็นเงินกรณีเจ็บป่วยอะค่ะ4กรณี144บาทแล้วก็ออมไว้เนี่ยเดือนละ288บาทนะคะไม่ใช่ว่า432บาทเนี่ยหายไปนะมีออมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่า432เนี่ยจ่ายแค่144เองนะคะออมอยู่288แล้ว
17: อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่ามาตรา39คุ้มหรือไม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับสิทธิ์รักษาพยาบาลและหลักประกันระยะยาวขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตมากกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญชราภาพของมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทซึ่งต่ำกว่ามาตรา33ที่ใช้ฐานสูงสุดถึง 15,000 บาทส่งผลให้เงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตอาจน้อยกว่าการอยู่ในระบบมาตรา33ต่อเนื่องขณะเดียวกันหากผู้ประกันตนเลือกไม่สมัครมาตรา39และปล่อยให้สิทธิ์จากมาตรา33สิ้นสุดลงหลังครบ6เดือนทางเลือกที่เหลืออาจเป็นการสมัครมาตรา40ซึ่งไม่มีสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยทำให้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลแทนสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ผู้ประกันตนประเมินตนเองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพและแผนชีวิตในอนาคตว่าต้องการจ่ายเงินเพื่อรักษาหลักประกันด้านสุขภาพและความมั่นคงระยะยาวไว้หรือไม่หรือพร้อมวางแผนดูแลตนเองในรูปแบบอื่นแทนพร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญชราภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากที่ต้องการเห็นระบบประกันสังคมตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน

0: ือไม่สีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้โดยหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มจะได้ลูกชายสีเหลืองอ่อนจะได้ลูกสาวนั้นแท้จริงแล้วสีของปัสสาวะเกิดจากสารบิลิรูบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศของทารกในครรภ์แต่อย่างใดโดยความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเป็นหลักหากดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.rachawithi.go.th หรือโทร02-206-2900เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถอะใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569ติดต่อที่กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022788592สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุจำนวน 1,975 รายการในวันที่26พฤษภาคม2569กำหนดดูพัสดุในวันที่25พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักการคลังและงบประมาณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022435900ต่อ5341มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานจำนวน2รายการขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองกลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03805-4244 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ขายทอดตลาดอื่นๆคารุพันธ์ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568และส่งคืนระหว่างปีงบประมาณ2569จำนวน389รายการและเศษซากวัสดุจำนวน5กองในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับเงื่อนไขได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053920200ต่อ260และ226เทศบาลตำบลแจ้ห่มขายทอดตลาดอื่นๆจำหน่ายพัสดุชำรุดเสริมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน2รายการในวันที่28พฤษภาคม2569ขอทราบรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุเทศบาลตำบลแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05427-1595ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาข่าวสุดท้ายค่ะกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีขายทอดตลาดอื่นๆคารุพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548-1000ต่อ5756ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาได้ทางเว็บไซต์ thainews.prd.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะ

ลาเอ้ยคั้นมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโอ้พี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกรมศูนย์ใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกรมศูนย์ใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมเน้นย้ำวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลตลอดจนแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านราย
9: หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่าประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอย่างคึกคักทำให้การเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วงในช่วงต้นซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องทางไลน์กรุ๊ปสื่อกระทรวงการคลังว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีทำให้ประชาชนบางรายอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า20ล้านรายปริศรวิวันรายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
10: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่งข้อความ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดอาการหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: วัสดีครับท่านฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ค้นหามาเล่าประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้กับพงษ์นพสกุลมาพร้อมกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำและทีมงานครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเอกพงษ์ค่ะ
0: ครับคำถามแรกคงต้องถามก่อนว่าวันนี้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วหรือยังอันนี้ไม่ได้เรียกคนละครึ่งแล้วนะเพราะว่าทางรัฐเขาช่วย60เราจ่าย40นะครับ30ล้านสิทธิ์เปิดตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้แล้วนะครับ
1: กดรับเรียกว่าอะไรกดรับสิทธ
0: ิ์เรียบร้อย
1: นะครับที่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
0: ที่นี่กรุงไทยเนี่ยเขาชี้แจงออกมาผ่าน LINE Official นะครับแล้วก็ LINE Open Chat คือทุกช่องทางของกรุงไทยเลยเมื่อตอนสักประมาณน่าจะ7นาฬิกากว่าหรืออาจจะประมาณนั้นแหละครับก็คือด้วยคนที่เข้าไปใช้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันก็เลยอาจจะอืดบ้างแต่กรุงไทยเนี่ยก็ดำเนินการเพื่อที่จะให้คนเข้าไปเหมือนกับว่าขยายช่องทางคือขยายเหมือนประมาณสมมติว่าได้ทีละ20เอาเป็น25หรือ30อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ดำเนินการแล้วตอนนี้ก็เห็นบอกว่าช่วงแรกไม่กี่นาทีเอง10กว่าล้าน20ล้านแล้วมั้งนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ไม่รู้ว่าอัปเดตเป็นอย่างไรบ้างแล้ว
1: อ่ะเดี๋ยวช่วงเบรกเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus ก็แล้วกันว่าสิทธิ์ตอนนี้เหลือสักเท่าไหร
0: ่ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าแสดงผลเรียลไทม์นะฮะว่าสิทธิ์เป็นอย่างไรแล้วบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลเองตอนนี้พอมีการลงทะเบียนเพื่อที่ให้ใช้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนเนี่ยเขาก็เปิดทางให้ร้านอาหารเปิดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 6040ผ่านแพลตฟอร์ม food delivery food delivery เนี่ยก็มีอะไรบ้างก็ไม่ต้องไล่ให้ฟังเพราะมันเยอะมากๆเลยก็หลายคนก็พอใจจะใช้อะไรก็ใช้นะครับเริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนคือ1มิถุนายนเนี่ยก็ใช้ได้ในการสแกนแต่ว่าพอ15มิถุนายนก็แพลตฟอร์มก็จะใช้ได้นะครับซึ่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40ส่วนระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารนะครับซึ่งแน่นอนว่าร้านอาหารและเครื่องดื่มเขาก็อำนวยความคือทางรัฐบาลเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกนะฮะให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงด้วยนะครับคือพี่น้องประชาชนอย่างเราๆที่ได้สิทธิ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มนะครับผ่าน Food Delivery ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนเลยนะครับก็ตั้งแต่6นาฬิกาถึง21นาฬิการ้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับก็คือถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนั่นแหละแล้วก็กดแบรนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปนะครับเพื่อยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมนะครับพอผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วร้านก็สามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้เลยแพลตฟอร์มก็จะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าแล้วก็ส่งตามปกติทีนี้ร้านค้าเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าแต่ละร้านเนี่ยเขามีถุงเงินอยู่แล้วนะครับก็คือใช้ตอนคนละครึ่งที่ผ่านมาใช่ไหมคุณยายนันแต่สำคัญคือต้องไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเพราะว่าเวอร์ชันก่อนเนี่ยมันจะยังไม่มีไทยช่วยไทยพลัสไงแต่ตอนนี้มีละคนเราทุกคนเหมือนกันก็คือเราที่เป็นผู้ชังผู้สั่งเนี่ยก็ต้องอัปเดตแอปเป๋าตังก่อนด้วยนะถึงจะมีการไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้คล่องแคล่วเหลือเกินนะ
1: ใช่คือ เราก็คือก่อนหน้านี้เราก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสกันมา
0: ใช
1: ่บ้างแล้วนะในหลายๆท่านเชื่อว่าเดี๋ยวช่วงเบรกเนี่ยอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าเดี๋ยวจะไปดูให้ว่ายอดเนี่ยเหลือเท่าไหร
0: ่มีคำถามมาว่า
1: ค่ะ
0: ทำไมบางคนถึงพอกดรับสิทธิ์ปุ๊บมันบอกว่าขออนุญาตตรวจสอบสิทธิ์3วัน
1: อ
0: ันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อัปเดตหรืออาจจะไม่ได้ใช้คนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาหรือต่างๆนานาแต่ว่าคำว่าขอตรวจสอบสิทธิ์3วันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับได้แต่ว่าเขาเอาไปตรวจสอบก่อนว่าอันนี้เขาอาจจะเจอแบบจึ้งนึงว่าเอ๊ะต้องตรวจก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยหาคำตอบให้กันแล้วกันคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังทักทายเข้ามาคุณพี่อเนกพริกไทยก็ส่งสติกเกอร์มาค่ะคุณเอกพงศ์คุณสุพิศราบอกเพลงเพราะมากเลยค่ะ
0: ช้อนนางเนาะจากคุณป๊อปเจษดานะครับ
1: พี่พัทรพรบัณฑิตก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องเอกน้องแอลทีมงานทุกท่าน
0: สวัสดีครับ
1: ช้อนนางนะน้องป๊อปไพเราะมากค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณสุพิศราก็บอกว่าชื่อเพลงอะไรนะคะคุณเอกพงศ
0: ์ช้อนนางไง
1: นำเรียนไปแล้ว
0: นะคะนึกชื่ออยู่ตั้งนานนะมันจะมีคำนี้อยู่ในเพลงด้วย
1: ค่ะคุณพี่อัจฉราปิ่นทองสวัสดีค่ะเปิดเพลงไพเราะมากนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของการลงทะเบียนเนี่ยนะก็ถ้าเกิดว่าใครแล้วเข้าไประบบรู้สึกว่าที่เขาบอกว่าขอตรวจสอบก่อน3วันเน
0: ี่
1: ยตอนนี้มีคนก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์สำเร็จแล้วจำนวน20ล้านสิทธิ์ณเวลา 8:40 นจากสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย3ล้านสิทธิ์นะคะ
0: 30
1: นะอันนี้คือเรียลไทม์เลยนะแจ้งมาจากธนาคารกรุงไทย
0: คร
1: ับ ตอนนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าก่อนที่จะกดเข้าไปรับสิทธิ์เนี่ยให้อัปเดตแอปพลิเคชันก่อนที่จะเข้าไปกดรับสิทธิ์ที่แอปเป๋าตังค์
0: ครับ
1: นะอันนี้คือต้องบอกไว้เลยว่าเพราะตัวดิฉันเองเนี่ยคืออัปเดตตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ก่อนเลยอันดับแรกนะเมื่อวานนี้
0: จริงๆถ้าใครใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น App Store แล้วก็ Play Store เนี่ยทางแอปเป๋าตังค์เขาแจ้งให้อัปเดตมาตั้งหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าใครที่ตอนนี้ยังอัปเดตได้อยู่ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังก็ไปอัปเดตได้แล้วก็ไปลงทะเบียนกว่าเดี๋ยว30ล้านสิทธิ์จะหมดไปนะครับ
1: ค่ะมาดูต่อเนื่องกันหน่อยโอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเหลือเกินช่วงสักเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับเรื่องของการที่มีผู้ที่ไปเผยแพร่เนี่ยอย่างเช่นเขาไปกดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารนะคงไม่ต้องอธิบายกันเยอะเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ดูข่าวทราบข่าวกันมาในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเองทางรัฐบาลก็ออกมาเตือนนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเข้าไปเผยแพร่ไปกดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารอันนี้คือขอเตือนเลยนะว่ามีโทษปรับสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทหรือว่าจำคุกสูงสุด5ปีฐานนำข้อมูลลามกอนาจาร

0: ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตราที่14วงเล็บ1และการนำข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตราที่14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงค่ะโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารนะอันนี้ฟังดีๆเลยนะจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองตรงนี้น่าสนใจที่บอกว่าน่าสนใจนี่คือข้อบทกฎหมายนะซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตราที่14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จก็คือมาตราที่14วงเล็บ1หรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารมาตราที่14วงเล็บ5ก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันนั่นคือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหากประชาชนพบเห็นคลิปที่ล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานนะกดรายงานเพจและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์ทันทีตำรวจไซเบอร์1441นะให้แจ้งไปเลยทันทีซึ่งรัฐบาลก็ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยค่ะไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะพวกนี้ที่จะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์เพราะว่าคอนเทนต์ขยะต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะในหมู่เด็กแล้วก็เยาวชนอันนี้สำคัญมากเพราะว่าณปัจจุบันเด็กๆรุ่นใหม่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเขามีการเรียนรู้ที่รวดเร็วแล้วก็จดจำนะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เขาเรียนรู้นั่นคือสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ถูกต้องที่จะประพฤติปฏิบัติตนต่อไปได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ
1: ครับก็อย่าไปกดไลค์อย่าไปกดแชร์นะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าต้นตอมันมาจากไหนมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมแล้วก็ถ้าเนี่ยลามกอนาจารเนี่ยไม่มีจริงไม่มีปลอมนะครับใครแชร์แล้วโดนจับได้ก็โทษก็ตามที่บอกนะครับคุณผู้ฟังครับมาทิ้งท้ายเบรกนี้กันหน่อยนะครับทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้เปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึง22มิถุนายน2569นะครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางนะครับโดยให้สิทธิสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและสายสีแดงนะครับก็อันนี้ก็มีรายละเอียดเลยนะคุณชัยนันท์ครับอย่างเช่นใครที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดที่บริเวณลานจอดรถได้ชั้นใต้ดินแล้วก็แสดงตัวโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิในการจอดรถฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์นะครับก็คืออย่างเช่นจุดประชาสัมพันธ์ที่อยู่ที่บริเวณประตู1ประตู4ประตู10ประตู13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1นะครับจากปัจจุบันเนี่ยเก็บค่าจอดรถแล้วคือจริงๆก็ถ้าผมไปเชียงใหม่หรือไปสุราษฎร
0: ์ค่ะ
1: จะขับรถไป
0: ค่ะ
1: ก็ไปจอดได้นะ
0: ค่ะ
1: เราก็แสดงตั๋วเดินทางของเราก็คือมันต้องมีแสดงตั๋วมันต้องมีการแสดงตั๋วเดินทางด้วยไงถึงจะจอดได้นะครับ
0: แต่ว่าช่วงนี้เขาก็เหมือนทดลองเนาะ
1: ทดลองใช่
0: ทดลองก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง22มิถุนายน2569ที่ถามว่าที่ว่าไปจนถึง22มิถุนายนเนี่ยหมายความว่าจอดฟรี
1: แค่นั้นใช่
0: ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องมาดูระเบียบเขาอีกทีว่า
1: เป็นอย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนสถานีรถไฟอื่นๆคุณชัชนัน
0: ท
1: ์อันนี้ผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถึง22มิถุนายนอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นระเบียบนโยบายต่างๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีอะไรอย่างไรถ้าเก็บก็คงไม่แพงหรอก
0: ค่ะ
1: เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับคุณผู้ฟัง
0: ใช่นะตรงนี้ท่านผู้ฟังนะมาก่อนเบรกมาชวนท่าน
1: สวยหล่อ
0: ผู้ฟังนะถ้าเราเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนก็สวยหล่ออยู่แล้ว
1: ใช
0: ่แต่ว่าจะ

0: ขาเรียกว่าจะเพิ่มความออร่ามากยิ่งขึ้นนะชวนไปทำบุญกันหน่อยก็แล้วกัน
1: ใช่ก็เป็นเรื่องของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะเห็นว่าของสภากาชาดไทยเนี่ยสวยทั้งกายคือบอกโอ้โหสวยชาติไม่ต้องรอชาติหน้าคุณเซนัน
0: ค่ะ
1: เขาบอกยังไงล่ะ
0: คือต้องบอกว่าทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยตอนนี้เขาจัดกิจกรรมคุณเอกพงศ
1: ์
0: กิจกรรมตรงนี้ใช้ชื่อว่าสวยทั้งกายและสวยทั้งใจสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะว่าเขาจะขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครครับเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่17สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะเป็นการพิจารณาในวาระต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1ครับกระทู้ถามการกระทู้ถามเป็นหนังสือเป็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียดครับเรื่องที่2กระทู้ถามเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื่องที่3กระทู้ถามเรื่องความคืบหน้าในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของช้างสีดอหูพับในระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยเรื่องที่4ครับกระทู้ถามเรื่องความคืบหน้าในการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นกระทู้ถามเป็นหนังสือครับส่วนเรื่องด่วนในการพิจารณาในวาระการประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด6เรื่องนะครับประกอบไปด้วยเรื่องที่1ครับร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วเรื่องที่2ครับเรื่องพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วเรื่องที่3ครับเรื่องพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วเรื่องที่4ครับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วเช่นกันเรื่องที่5ครับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6ครับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วท่านผู้ฟังครับเรื่องทั้งหมดทั้ง6เรื่องนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเมื่อสิ้นสุดสมัยการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1แล้วยังเหลือเวลาพิจารณาอีก2วันครับส่วนวันนี้เรื่องที่ค้างพิจารณามาจากครั้งก่อนนะครับประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1คือยติเรื่องขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเรื่องที่2ยติเรื่องขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศไทยเรื่องที่3ครับยติเรื่องขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการนะครับวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ครับยติเรื่องขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานะครับได้ทำหน้าที่เป็นประธานและได้ขึ้นสู่บัลลังก์เพื่อเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมแล้วครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังบรรยากาศการประชุมณบัดนี้ครับ
2: จำกัดเชิงระบบของภาครัฐบียุทธ์สร้อยทองถามนายกรัฐมนตรีครับจึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบครับระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่3เรื่องกระทู้ถามว่า 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือครับท่านสมาชิกวันนี้มีกระทู้ถามเป็นหนังสือ4กระทู้แต่โดยที่กระทู้ถามที่ 3.1.1 เรื่องการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียดท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีนั้นเนื่องจากท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์ไม่มีหนังสือขอถอนกระทู้ตามข้อบังคับข้อ156แล้วนะครับส่วนกระทู้ถามที่ 3.1.2 เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่านปริญญาวงศ์เชิดขวัญเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ถูกตั้งกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปเป็นวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ครับ ดังนั้นในวันนี้จึงมีการถามตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน2กระทู้ผมขอกำหนดเวลาในการถามตอบกระทู้ถามเป็นเวลา20นาทีนะฮะกระทู้แล้วไม่เกิน20นาทีโดยเป็นเวลารวมของผู้ตั้งกระทู้ถามและผู้ตอบกระทู้ขอให้แต่ละฝ่ายรักษาเวลานะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามข้อ 3.1.3 เรื่องความคืบหน้าในการสอบสวนข้อที่จริงกรณีการเสียชีวิตของช้างสีดอหูพับในระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยท่านมังกรศรีเจริญคุณเป็นผู้ถามตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านสมาชิกครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านสุชาติชมกลิ่นเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามท่านได้เข้าประจำที่อยู่กับพวกเราณที่นี้แล้วขอเชิญท่านมังกรศรีเจริญคุณผู้ตั้งกระทู้ถามเชิญถามได้ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญคุณสมาชิกวุฒิสภากลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาตอบกระทู้ถามวันนี้ผมได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องของความคืบหน้าในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของช้างสีดอหูพับในระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปยังโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยช้างสีดอหูพับเป็นช้างเพศผู้อายุประมาณ 15-20 ปีมีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหลวงจังหวัดเลยได้เข้ามาทำมาหากินได้เข้ามาหากินครับไม่ได้ทำมาหากินฮะขออภัยฮะได้เข้ามาหากินในพื้นที่ไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านบ่อยครั้งต่อมาในเดือนสิงหาคม2568ได้เกิดเหตุสลดขึ้นมีชาวบ้านถูกช้างสีดอหูพับทำร้ายจนเสียชีวิตจำนวน2รายช้างสีดอเป็นช้างป่าครับประเทศไทยมีสัญลักษณ์เป็นสัตว์ประจำชาติก็คือช้างจึงมีกฎหมายพิเศษเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องช้างเอาไว้จากเหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าวในวันทำให้วันที่30กันยา2568ได้มีกลุ่มชาวบ้านหรือผู้ประกอบการส่วนหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองที่จังหวัดขอนแก่นโดยขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชควบคุมช้างไม่ให้ออกนอกเขตอนุรักษ์ศาลปกครองครับมีคำสั่งเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568ให้คุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ช้างออกนอกเขตอนุรักษ์ต่อมาครับเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2569เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายช้างสีดอหูพับตามคำสั่งศาลปกครองจนเป็นเหตุทำให้ช้างสีดอหูพับเสียชีวิตผมมีไทม์ไลน์สั้นๆครับเดือนมิถุนายนยน67ช้างป่าลงมาหากินในเขตพื้นที่ป่าภูเวียงมี2ตัวครับชื่อหูพับและงาจิ๋วกันยา67ครับเจ้าหน้าที่ผลักดันกับป่าภูหลวงจังหวัดเลยก็เป็นไปตามหลักการของกรมอุทยานฮะไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นครับธันวา67ครับหูพับกลับมาอีกครั้งที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงกรกฎาคม68งาจิ๋วและคุถังเข้าอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเวียงเจ้าหน้าที่ผลักดันกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับสิงหาและตุลาคม2568ปีที่แล้วจุดเปลี่ยนก็คือช้างทำให้ชาวบ้านเสียชีวิต2รายกันยา68ตัวแทนชาวบ้านยื่นฟ้องกรมอุทยานนะครับกุมภาพันธ์69ต้นปีนี้เองฮะปฏิบัติการเคลื่อนย้ายช้าง ได้เกิดขึ้นตามคำสั่งของศาลปกครองเจ้าช้างน้อยสีดอหมูพับได้ล้มระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยเพื่อปรับพฤติกรรมไม่ให้มีอาการพิสัยดุร้ายจากข้อมูลในขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของกรมอุทยานได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผ่านไปยังท่านประธานวุฒิสภาข้อ1ครับความคืบหน้าและรายละเอียดการสอบสวนของกรณีการเสียชีวิตของช้างสีดอหงพับที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายไปจังหวัดเลยรวมทั้งมีมาตรการป้องกันข้อผิดพลาดหรือไม่มาตรการป้องกันในอนาคตที่จะไม่ให้เกิดกรณีอย่างนี้อีกมีหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดข้อ2ครับการบริหารจัดการพื้นที่และนโยบายของคนอยู่ร่วมกับช้างป่าเป็นอย่างไรเช่นการฟื้นฟูแหล่งอาหารทุกวันนี้เราก็ทราบอยู่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวช้างลงมาอีกเราจะเพิ่มแหล่งอาหารให้ช้างป่าในเขตอนุรักษ์พื้นที่อย่างยั่งยืนอย่างไรและระบบเฝ้าระวังระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันให้ช้างป่าไม่ให้ออกนอกเขตอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือยังขออนุญาตตั้งคำถามท่านรัฐมนตรี2ข้อครับหากท่านตอบแล้วผมมีข้อสงสัยประการใดผมขออนุญาตถามท่านอีกครั้งหนึ่งครับ
4: กราบขอบพระคุณครับ
2: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านอย่างด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสว.มังกรศรีเจริญกุลที่ตั้งคำถามเรื่องกระทู้เรื่องช้างสีดอหูพับนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านสว.มังกรศรีเจริญกุลนะครับซึ่งท่านได้ลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดได้ถูกต้องแล้วก็ตรงกับข้อมูลการทำรายงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตรงตามพิเดียดเวลาทุกอย่างเลยครับท่านครับตั้งแต่เริ่มต้นสั้นๆตั้งแต่เรื่องช้างสีดอเกิดมาทำไมถึงชื่อนี้อายุวันเท่าไหร่นะตรงอย่างที่ท่านได้พูดเลยครับ15ถึง20ปีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเกิดการพิพาทกันรุนแรงในพื้นที่กับระหว่างคนที่อยู่อาศัยแล้วก็มีผลกระทบกับการที่ช้างเกิดไปทำร้ายราษฎรเสียชีวิตเลยทำให้มีการฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็บังคับเป็นคำสั่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ทำการเคลื่อนย้ายเราก็พยายามชะลอไป2ครั้งนะครับท่านด้วยความเคารพนี้ก็อย่างที่ท่านพูดทั้งหมดนะครับตรงหมดเลยครับท่านครับก็ขอขอบคุณท่านด้วยครับที่ท่านได้ชี้แจงที่มาที่ไปเรื่องของรายละเอียดต่างๆของเงื่อนเวลาตารางเวลาต่างๆผมก็เลยก็นั่งดูอยู่ที่ท่านตอบว่าท่านมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากครับท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านมังกรศรีเจริญกุลนะครับคำถามของท่านก็คือข้อที่หนึ่งนะครับว่าความคืบหน้านะครับในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรผมขออนุญาตตอบคำถามข้อที่หนึ่งครับท่านประธานวุฒิสภาครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยท่านปลัดกระทรวงนั้นได้มอบให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับท่านรองปลัดกระทรวงนิพนธ์จำนงศิริศักดิ์เป็นประธานนะครับซึ่งระหว่างที่เราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเราก็มีพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่รักช้างจำนวนมากมาพบที่กระทรวงพบท่านปลัดพบท่านรองปลัดพบทางประธาน คณะกรรมการชุดนี้และให้ข้อมูลหลากหลายกับทางคณะกรรมการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการที่เราตั้งขึ้นมาระหว่างนี้นะครับท่านกราบเรียนด้วยความเคารพฝากท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกท่านสว.พี่มังกรนะครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็เป็นจริงระหว่างทางตอนนี้เราอยู่ที่เราลงพื้นที่ไปพื้นที่ขอนแก่นนะครับเมื่อวันที่20กับ22พฤษภาคมเพื่อไปทำการสอบถามชาวบ้านลำดับเหตุการณ์ในความเป็นจริงการที่ข้าราชการเจ้าที่สัตวแพทย์ได้ทำงานในการเคลื่อนย้ายครั้งนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดเรื่องอะไรทำให้ช้างสีดาวอุภัพนั้นได้ล้มแล้วก็ได้เสียชีวิตไปนะครับในเรื่องที่สองคือผมขอตอบข้อถามข้อที่หนึ่งแต่ว่าเป็นข้อย่อยที่สองนะครับว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นตอนนี้ได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าตามคำสั่งศาลและการคำสั่งศาลให้ย้ายช้างป่าทั้งทั่วประเทศออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเรากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนั้นกำลังดำเนินการร่วมกับสัตวแพทยสภาเพื่อพัฒนาเพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติการรักษาและเคลื่อนย้ายช้างป่ารวมทั้งให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าที่ให้มีความเข้าใจแผนเผชิญเหตุภายใต้สภาวะความกดดันต่างๆอีกหน่อยถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นคู่มือการย้ายช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าองค์ความรู้โดยทางสัตวแพทยสภาเป็นผู้ร่างเป็นหนังสือคู่มือแล้วก็สัตวแพทย์ทุกท่านเจ้าที่ของหน่วยงานที่จะทำการย้ายช้างได้ผ่านการฝึกอบรมจากคู่มือของสัตวแพทยสภาแล้วมีการรับรองโดยถูกต้องผมเชื่อว่าเราก็จะมีหลักการนับหนึ่งถึงต้นน้ำถึงปลายน้ำได้ตามหลักการของสัตวแพทยสภาผมกราบเรียนท่านสมาชิกกราบเรียนท่านประธานสภาท่านสภาผู้ที่สภาผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกผู้ที่สภาด้วยความเคารพโดยเฉพาะท่านสว.พี่มังกรศรีเจริญกุลว่ามันเกิดจากเราเองก็ไม่เคยมีหน่วยงานใดได้เคยได้ย้ายช้างนะครับท่านด้วยความเคารพมันก็เลยไม่มีหลักสูตรหรือหลักเกณฑ์อะไรเลยมันก็ใช้องค์ความรู้ของสัตวแพทย์กับเจ้าที่อุทยานโดยประสบการณ์ชีวิตเขาในการที่เขาเคลื่อนย้ายมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชนั้นเคยย้ายช้างมาหมด32ตัวครับท่านตั้งแต่มีการคำสั่งบ้างมีผลกระทบกับชาวบ้านจริงๆจะต้องทำให้ย้ายเนี่ย32ตัวนะ32ตัวนั้นทำให้เกิดมีปัญหาที่ผ่านมา1ตัวเหมือนกันคล้ายๆกับสีดอกอุภัพผมเองก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วก็อยากให้ยกระดับเป็นเรื่องของเอกสารคู่มือวิธีกายบัตรโดยสัตวแพทย์สภาเหมือนกับเราจะเซ็นรับรองหรือการเราจะออกแบบก่อสร้างหรือจะทำวิศวกรเราก็ต้องผ่านใบมีใบโกวอลเซ็นอะไรคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับสัตวแพทย์สภาก็ถ้ามีการเคลื่อนย้ายช้างหรือสัตว์ป่าที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือที่มันก็ต้องเป็นอีกระดับหนึ่งที่จะต้องมีการรับรองนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วผมกล่าวเรียนว่าเรื่องเหล่านี้นะครับผมเองเหมือนท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับมีความเสียใจอย่างยิ่งเหมือนกันครับตอนที่เกิดเรื่องผมเองจำได้วัน3กุมภาที่เกิดเรื่องนั้นช่วงนั้นยังเป็นช่วงรักษาการผมก็เลือกตั้งวันที่8กุมภาผมก็เดินหาเสียงอยู่เหมือนกันครับก็ได้รับข่าวนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมาเกิดในช่วงที่เรารักษาการพอดีนะครับเราก็ไม่สบายใจแล้วพอหลังจากเลือกตั้งมาแล้วแล้วก็ได้รับการพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรอีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องตั้งโอกาสขึ้นมาพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านสว.พี่มังกรศรีเจริญกุลได้ถามผมมานะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปก็จะพยายามให้เป็นคู่มือปฏิบัติโดย คณะแพทย์ของแพทย์สัตวแพทย์สภาสัตวแพทย์สภาเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ครับท่านครับกล่าวขอบคุณข้อที่หนึ่งนะครับท่านครับผมลืมผมมีสองคำถามนะครับท่านอีกคำถามหนึ่งคือในเรื่องของการบริหารจัดการมาตรการในการบริหารจัดการช้างให้อยู่กับพื้นที่อย่างไรให้อยู่กันได้นะครับก็ด้วยความเคารพอย่างที่กล่าวเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ท่านสว.องค์กรที่เคารพนะครับว่าการแก้ปัญหานั้นผมพยายามเน้นย้ำให้ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นหามาตรการช้างที่เป็นมาตรการที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมนะครับเช่นเราจะต้องหาพื้นที่แหล่งอาศัยช้างอาทิการปรับปรุงทุ่งหญ้าการปลูกผลไม้ปลูกอะไรได้ให้เขามีอาหารเพียงพอไม่ห้อออกมาข้างนอกนะครับผมกราบเรียนเป็นข้อมูลผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนพี่ๆสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าตอนนี้ผมกราบเรียนว่าช้างป่าทุกประเทศนะครับมีประมาณ 4,200 ตัวนะครับแต่ช้างบ้านนะครับเมื่ออดีตช้างบ้านกับช้างป่าจะมีจำนวนเท่ากันคือ 3,500 เชือกแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือช้างป่านำขึ้นไปเป็น 4,200 ตัวนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกบ้านผมเองครับประมาณขยายพันธุ์เป็น800กว่าตัวแล้วครับซึ่งคณะกรรมการของเรากำลังคิดนะครับว่าจะทำยังไงให้ช้างไม่ออกมาข้างนอกได้ตรงกับคำถามของท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าเราต้องมีแหล่งอาหารในพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่นะครับเราต้องทำมาตรการที่สองก็คือเราต้องป้องกันทำแนวป้องกันช้างเพื่อแก้ปัญหาช้างและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบในครั้งในปี2568นั้นเราดำเนินการสร้างรั้วป้องกันช้างระยะทางประมาณ27กิโลจริงๆแล้วเม็ดเงินในการสร้างรั้วหรือสร้างคูกันช้างนั้นมันก็เป็นเม็ดเงินที่เยอะมากแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นที่ต้องทำเพราะว่าทั้งช้างเหล่านี้ออกมาหาอาหารเป็นพืชผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกอยู่ถ้าเฉพาะพืชผลไม้เราก็ยังพอชดเชยได้แต่เมื่อเกิดทำร้ายให้กับชาวบ้านที่อยู่พื้นที่หรือบ้านหลังที่เป็นเจ้าของสวนผลไม้เสียชีวิตเราก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันซึ่งท่านประธานกับอย่างเพื่อนสมาชิกก็จะเห็นภาพในการที่ช้างกับคนที่อยู่กับป่าก็มีปัญหากับเสียชีวิตเยอะมากนะครับมีทั้งช้างเสียชีวิตมีทั้งชาวบ้านเสียชีวิตมันก็เลยเกิดนโยบายคณะกรรมการซึ่งคราวที่แล้วซึ่งตั้งคณะกรรมการช้างขึ้นมาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ตอนนี้ได้เม็ดเงินเยียวยามาแล้วบางส่วนซึ่งเมื่อก่อนเสียชีวิตจากช้างได้คนไม่กี่ตังค์นะครับประมาณ 50,000 ตอนนี้ปรับเป็นคนละ 500,000 ตอนนี้เรามีเม็ดเงินที่ต้องรอจ่ายอยู่มัน56ล้านครับท่านครับต้องทำให้ผู้ที่มีผลกระทบจากการเสียชีวิตครอบครัวเขาต้องได้รับเม็ดเงินไปการที่พืชผลเสียหายอีกพันกว่ารายการเนี่ยใช้เงินอีกประมาณ47ล้านนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายอีกประมาณ270รายการใช้เงินอีก2ล้านบาทนะครับท่านก็รวมแล้วประมาณ50กว่าล้านครับท่านครับผมต้องขอขอบคุณสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงฝากท่านสมาชิกวุฒิสภาช่วยผมเรื่องนึงครับท่านครับในการผลักดันให้เป็นคล้ายๆโคชเป็นคล้ายๆประเทศช้างใหญ่ๆครับท่านครับให้อยู่สัก 1,000 ไร่ 2,000 ไร่ถึง 3-4,000 ไร่ที่เรามีพื้นที่ป่าที่มีเขาโอบอยู่เราสามารถทำเป็นที่ที่ปลูกแปลงพืชผลไม้แล้วก็ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วก็ทำให้เราควบคุมอาหารได้ด้วยครับในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณแต่ว่างบประมาณก็ต้องใช้เหมือนกันครับมันก็มีความจำเป็นนะครับท่านดีกว่าเราเยียวยาปีนึง50ล้าน40ล้านนะครับก็ถ้าเกิดเราจะแก้ปัญหาระยะยาวต้องขอองค์ความรู้จากท่านสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะพี่ท่านสว.พี่มังกรที่เคารพเลยครับซึ่งท่านเองก็มีองค์ความรู้ที่มากมายมหาศาลเหมือนกันครับเกี่ยวกับเรื่องช้างที่เกิดขึ้นครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
4: เชิญท่านมังกรครับ
3: ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผมได้ฟังท่านแล้วผมได้ทราบว่ามีความคืบหน้าอยู่แล้วก็ยังมีการติดตามผลอยู่ตลอดนะครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนของช้างสีดอหูพับที่อยู่บนดาวช้างก็เดี๋ยวจะส่งสารไปให้น้องสีดอหูพับได้ทราบนะฮะแล้วก็ยังเป็นตัวแทนของมูลนิธิคนรักช้างทั้งประเทศที่กำลังรอฟังท่านอยู่แล้วก็อาสาสมัคร ช้างที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้เรามีอาสาสมัครเกือบทุกจังหวัดนะครับก็ในระหว่างที่รอการสอบสวนข้อเท็จจริงนะฮะผมก็อยากจะมีข้อเสนอแนะของท่านไปสองเรื่องนะครับในประเทศไทยที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวมาที่ได้มีการบูรณาการเรื่องของช้างอย่างเป็นรูปธรรมก็มีตัวอย่างที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะฮะซึ่งผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดการปัญหาเรื่องช้างของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาเราก็ได้เชิญทั้งมูลนิธิเกือบทั่วประเทศนะฮะแล้วก็มีสัตวแพทย์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องช้างหรือมูลนิธิอาสาอย่างเช่นวอชด็อกนะครับที่เป็นคนรักสัตว์ทุกมูลนิธิในประเทศไทยเข้ามาบูรณาการทำงานร่วมกันก็คงต้องใช้เวลาอยู่มาอีกน่าจะไม่ต่ำกว่า6เดือนประเด็นที่2นะครับการศึกษานะครับท่านอาจจะเป็นไปได้นะฮะท่านอาจจะไปดูงานในต่างประเทศนะฮะอย่างเช่นแอฟริกาใต้นะครับซึ่งมีช้างที่ดุร้ายที่สุดในโลกก็อยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้แต่เขามีการควบคุมดูแลอย่างไรให้ช้างกับนักท่องเที่ยวหรือกับคนหรือชาวบ้านเนี่ยให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาเขามีปัญหามากกว่าเราอีกนะฮะช้างแอฟริกาตัวใหญ่กว่าช้างในประเทศไทยนะครับแต่สามารถจัดการให้อยู่ร่วมกันได้และก็สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยสุดท้ายนะครับก็กราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับทุกท่านก็ยังติดตามอยู่ในเรื่องของช้างตัวผมเองก็อยู่จังหวัดน่านเกิดมาก็เห็นช้างลากซุงลากไม้ป่านะครับตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนะฮะสมัยก่อนก็ยังมีการใช้ช้างอยู่แต่ปัจจุบันก็อยู่ในปางช้างหมดแล้วนะครับก็มีความรู้สึกผูกพันกับช้างเป็นอย่างยิ่งก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากครับขอบคุณครับ
2: ครับเชิญครับเชิญท่านรัฐมนตรี
5: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกราบเรียนเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับแล้วก็ท่านสว.พิมกรศรีเจริญกุลกราบขอบคุณข้อแนะนำสองข้อซึ่งเป็นข้อแนะนำที่ผมเองตั้งใจครับพี่ผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่าผมเองมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นผมมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาที่มันสะสมหมักมายาวนานให้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วผมก็นำเรียนท่านปลัดกระทรวงท่านเรียนนำเรียนท่านทิพดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชซึ่งวันนี้ท่านทิพดีอัตพลเองก็มาด้วยครับอยู่ข้างหลังครึ่งมาให้ข้อมูลด้วยตัวเองว่ามีความตั้งใจจะแก้ปัญหาอย่างไรผมกราบเรียนท่านประธานผ่านยังเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาพี่ท่านสว.พี่มังกรเจริญศรีเจริญกุลว่าอยากจะรบกวนท่านสมาชิกวุฒิสภาพี่มังกรให้เชิญกรมอุทยานสัตว์ป่าพันธุ์พืชเข้ามาในคณะที่ท่านดูแลอยู่ผมอยากให้ท่านแนะนำในเรื่องเนี่ยสองข้อนะครับว่าผมเองก็สงสัยเหมือนที่ท่านบอกว่าทำไมแอฟริกาสัตว์ช้างตัวใหญ่กว่าน่ากลัวกว่าทำไมเขาคุมได้เราไม่น่าจะยากเราต้องทำได้แต่ว่าเราก็ตั้งคณะกรรมการเป็นวาระช้างเหมือนวาระช้างแห่งชาติไปแล้วเราก็ต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสำคัญของประเทศนะครับก็ต้องพึ่งความรู้ก็พึ่งในสิ่งที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสว.มังกรศรีเจริญกุลให้องค์ความรู้สองข้อนี้จากให้ท่านช่วยผมในการขับเคลื่อนให้สู่ความสำเร็จผมนำเรียนว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลนั้นท่านให้ความสำคัญนะครับกับกระทู้ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกกระทู้ผมเองเมื่อคืนนี้ผมอยู่ภารกิจที่สงขลาใหญ่มาเที่ยงคืนกลับมาถึงนี่มาตีสองตีหนึ่งกว่าก็ตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะมารับฟังและมารับข้อเสนอแนะจากทางท่านสมาชิกวุฒิสภาเพื่อนำไปแก้ไขและปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมแล้วก็นำพาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสะสมหมักหมมมายาวนานนั้นแก้ปัญหาให้รู้ล่วงไปโดยดีขอให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นคณะกรรมการซึ่งดูแลเกี่ยวพันกับเรื่องเหล่านี้ด้วยโปรดว่าไม่ต้องเกรงใจเด็กสิ้นเชิญพวกผมเชิญทั้งทีมดีมาชี้แจงแล้วก็ทางพวกผมเองจะได้นำไปปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องครับกราบขอบคุณครับท่านครับ
2: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเวลาจบการพิจารณากระทู้ถามข้อ 3.1.3 ครับ ต่อไปเป็นกระทู้ถามข้อ 3.1.4 เรื่องความคืบหน้าในการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในประเทศไทยครับอันเทวฤทธิ์มณีฉายเป็นผู้ถามครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านสมาชิกครับในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นได้มาตอบกระทู้ถามเองและท่านก็ได้นั่งอยู่กับพวกเราณที่นี้แล้วนะครับเชิญท่านเทวฤทธิ์มณีฉายผู้ตั้งกระทู้ถามถามได้ครับ
6: เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนจากจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งกำเนิดนะฮะต้นต่อของปลาหมอคางดำครับวันนี้ผมก็อย่างที่ท่านประธานได้ชี้แจงนะครับก็คือผมก็อยากมาตั้งกระทู้ถึงถามความคืบหน้าในการตรวจสอบนะครับแล้วก็การดำเนินคดีแก่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในประเทศไทยครับท่านประธานครับผมขออนุญาตนะครับจริงๆแล้วประเด็นปลาหมอคางดำก็น่าจะมีการพูดมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าขออนุญาตทบทวนนะครับสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่กระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างของปลาหมอคางดำว่าทำไมมันมาแพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับก็ตั้งแต่ปี2549นะครับมีคณะกรรมการด้านความหลากหลายและก็ความปลอดภัยชีวภาพของกรมประมงนะครับก็มีการอนุญาตให้บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดนะครับนำเข้าปลาหมอสีคางดำนะครับจากสาธารณรัฐกาน่านะครับมานะครับแล้วก็ปี53นะครับก็มีการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็ได้นำเข้านะครับจำนวน 2,000 ตัวนะครับมาที่ศูนย์ทดลองตำบลยี่สานครับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามขออภัยครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็ปี55ครับท่านประธานครับทางเกษตรกรประชาชนในพื้นที่นะครับรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็เห็นนะครับของการระบาดนะครับของปลาหมอคางดำว่าไอ้ปลาแบบนี้มันแปลกๆมันไม่ใช่ปลาหมอที่มันมีคางสีดำนะครับแล้วก็เริ่มมีการร้องเรียนนะครับจนกระทั่งปี61นะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็มีได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีกระบวนการตรวจสอบการระบาดดังกล่าวแล้วก็มีคำตัดวินิจฉัยนะครับว่าการระบาดดังกล่าวเนี่ยกระทบต่อการทำกินของเกษตรกรนะครับแล้วก็พร้อมทั้งแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการดำเนินการจัดการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปี61นะครับหลังจากที่กสม.นะครับกรรมการสิทธิ์เนี่ยได้มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเนี่ยก็หน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะกรมประมงเองเนี่ยก็เริ่มมีกระบวนการในการรับซื้อนะฮะปลาหมอคางดำนะครับโฟกัสในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นรายกรณีไปนะฮะจำนวนมากนะครับแต่แล้วก็หายไปครับท่านทายครับสุดท้ายแล้วก็มาโผล่นะครับมีกิจกรรมในบางพื้นที่จังหวัดอื่นบ้างนะฮะปี2563มาจังหวัดระยองปี2564มีกิจกรรมที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับจนกระทั่งนะครับเกิดเหตุการณ์ภาพที่มีการไปจับปลาหมอคางดำที่ตรงบึงมักกะสันใช่ไหมฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการตื่นตัวกันนะครับจริงๆแล้วในพื้นที่ระบาดกันยังอยู่นะครับแต่ว่าพอมาเข้ากรุงเนี่ยตื่นตัวอีกทีพอตื่นตัวปุ๊บก็เริ่มมีนะฮะปฏิกิริยานะครับหน่วยงานรัฐก็เริ่มมีโครงการต่างๆมีกำหนดเป็นวาระแห่งชาติก็ดีมีอะไรต่างๆก็ดีนะครับก็เริ่มมีกระบวนการในการแก้ปัญหากลับมาอีกนะฮะเป็นกระปิกระปอยนะครับทีนี้ดูเหมือนว่านะครับด้านหนึ่งเนี่ยในการแก้ปัญหาก็ดูมีการจัดการแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยกระบวนการในแสวงหาว่าใครเป็นคนทำให้ปลาหมอเนี่ยมันระบาดและใครปล่อยปะละเลยนะฮะจนทำให้มันลุกลามบานปลายไปถึง19จังหวัดนะฮะแนวเขตชายฝั่งอ่าวไทยนะครับแต่ว่านะครับก็ยังไม่มีนะฮะใครไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ดำเนินการให้เกิดการระบาดดังกล่าวจนกระทั่งนะครับต้นปี68ครับท่านประธานครับประชาชนกลุ่มประชาชนเนี่ยฮะจังสมุทรสงครามเพชรบุรีนะครับก็ไปฟ้องร้องแบบคดีแบบกลุ่มนะฮะกับบริษัทที่นำเข้าปลาหมอคางดำมานะครับกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจนะฮะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็ประกอบกิจการนะครับดูเหมือนว่าอาจจะมีแสงสว่างนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคนที่ออกมาเคลื่อนไหวอีกคนนึงนะฮะกับถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกว่าปิดปากก็ได้นะครับกับคุณพิทูลเลี่ยมจงดูนะครับไบโอไทยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งก็คือสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นนะครับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับก็ได้มีการออกมาแถลงอีกครั้งนะครับว่าการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยขาดประสิทธิภาพครับมันก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกว้างกว่านะครับแล้วก็แนะนำให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนะครับให้เร่งดำเนินการจัดการแก้ไขแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมนะครับถามว่าขาดประสิทธิภาพอย่างไรนะขออภัยที่ตัวเล็กมากนะครับแต่สแกนตาม QR code ได้นะครับ อันนี้เป็นลิสต์นะครับที่ไปตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างนะครับคือถ้าไปดูร่องรอยของการแก้ปัญหาก็ไปดูว่าการใช้เงินไปยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นลิสต์นะครับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับปีแรกนะครับปี61เนี่ยเยอะมากนี่เป็นพฤกษ์นะครับก็คือในจังหวัดสงขลานะครับมีการจัดซื้อนะครับปลาหมอคางดำนะครับเพื่อลดปริมาณการแพร่ระบาดนะครับปรากฏว่าแล้วก็หายไปเลยอย่างที่ผมบอกครับปี63โผล่มาอีกทีนะครับไปจังหวัดระยองนะครับมีกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ไปปี64นะครับจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็หายไปเลยจนกระทั่งปรากฏตัวของปลาหมอคางดำในปี67นะฮะที่บึงมักกะสันนะครับแล้วก็เลยมีกระบวนการในการแก้ปัญหาแล้วก็หายไปอีกนะฮะมาหายๆผมก็ไม่รู้ว่าหายเพื่อให้เกิดการเพาะพันธุ์นะฮะหรือขยายตัวของปลาหมอคางดำเพื่อให้ดำเนินการเพื่อให้มีโครงการหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะถามว่ามันเสียหายยังไงครับท่านประธานครับอันนี้งานวิจัยของธรรมศาสตร์นะครับว่าไปสำรวจปี63นะครับที่แพร่สำแดงนะครับอยู่ใกล้ๆเขาอีสานนะฮะตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ระบาดนะครับชี้เลยครับว่ามีความเสียหายนะครับทั้งต่อเกษตรกรนะครับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็ต่อประมงพื้นบ้านเนี่ยครับอยู่ที่111ล้านนะครับต่อปีโดยตัวเลขกลมๆนะครับนี่คือหนังสือที่กรรมการสิทธิ์ออกมาชี้ตั้งแต่ปี61นะครับแล้วก็นะครับเท่านี้ทั้งนั้นนะครับท่านประธานครับไทยช่วงสถานการณ์ที่มันเข้มงวดหรือว่าสถานการณ์ที่แบบมีการตื่นตัวเรื่องนี้จากที่ปลาหมอคางดำมาบุกกรุงนะฮะที่บึงมักกะสันนะครับก็เลยมีกระแสตื่นตัวกระแสโซเชียลต่างๆนะครับมาตรการของรัฐต่างๆรวมถึงมีทางคณะกรรมการนะครับรวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับสภาผู้แทนราษฎรก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาแล้วก็มีรายงานผลสาเหตุแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหานะครับก็แนะนำด้วยนะครับในวันที่25พฤศจิกายนปี67นะครับว่ารัฐควรดำเนินการสอบหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดนะครับซึ่งอ้างอิงนะครับท่านประธานครับตามพระราชบัญญัตินะครับส่งเสริมและก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งปี2535นะครับมาตราที่97นะครับที่บอกว่าผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดนะฮะโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการกระทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายและสูญหายไปนั้นนะครับแล้วก็ท่านประธานครับก็หลังจากมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าก็ยังไม่มีเช่นเดียวกันนะครับมีแต่ประชาชนเนี่ยไปฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ดูหายไปนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับท่านประธานครับการระบาดครั้งเนี้ยมันผ่านมาแล้ว10กว่าปีนะครับ10กว่าปีนะครับขณะที่ท่านรัฐมนตรีนะครับแม้ว่าท่านจะบอกว่าเพิ่งมารับตำแหน่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่เดือนกันยายนนะฮะปี68ท่านก็เป็นรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะฮะกระทรวงนี้เช่นเดียวกันนะแปลว่าท่านก็ดำเนินเป็นรัฐมนตรีมาต่อเนื่องนะฮะ8เดือนแล้วนะครับก็เลยอยากจะเรียนสอบถามท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับว่ามีกระบวนการในการสืบสวนสอบหาผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพชีวิตนะฮะมาตราที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมขออภัยครับมาตราที่97มีการดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรมีการดำเนินการมีกรอบระยะเวลาอย่างไรในการสอบสวนหรือไม่และขอทราบรายละเอียดครับประการที่2ถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีการกำหนดนโยบายนะครับที่จะบังคับใช้ตามพรบดังกล่าวนะฮะแก่กรณีการระบาดนะฮะปลาหมอคางดำหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดและประเด็นการที่3ขออนุญาตถามรวดเดียวไปเลยนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาโดยเฉพาะด้านการต่อสู้คดีแก่ประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากการระบาดของปลาหมอคางดำหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดและข้อสุดท้ายครับท่านประธานครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดขอบคุณครับท่านประธานครับ
7: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกผู้ที่สภาผู้ทรงเกียรติในสถานที่อย่างนี้พร้อมทั้งท่านสวท่านเทวฤทธิ์มณีฉายท่านสมาชิกผู้ที่สภาที่ตั้งกระทู้ที่เคารพครับสิ่งที่ท่านได้กล่าวมาทั้งหมดเป็นไทม์ไลน์และเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมายาวนานนะครับผมเองถึงผมมาอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นๆแต่ว่าเคยอยู่ในคณะรัฐมนตรีหลายรัฐบาลซึ่งมีการเสนองบประมาณแก้ปัญหาปลาหมอคางดำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องงบกลาง หลายครั้งผมก็อยู่ในขั้นตอนในการอนุมัติเหมือนกันนะครับก็ต้องกราบเรียนว่ารัฐบาลเราจะไม่ไปพูดว่ามันเกิดจากรัฐบาลยุคใดแต่ทุกคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลและเป็นคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลจะต้องตระหนักแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างเช่นท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านเทวฤทธิ์มณีฉายได้พูดนะครับว่ามันเกิดขึ้นมายาวนานก็มีงบประมาณออกไปอย่างที่ท่านได้พูดเป็นไทม์ไลน์ถูกต้องนะครับว่ามีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณงบกลางไปทำการรับซื้อที่สมุทรสาครเป็นตัวที่คิกออฟจังหวัดแรกนะครับก็ดูเหมือนจะผลหน้าละผลลัพธ์ก็น่าจะดีน่าจะทำให้มีการตื่นตัวแล้วก็สามารถช่วยกันจับปลาหมอคางดำให้แพร่พันธุ์ไม่ทันแต่ก็ขาดหายไปจากงบประมาณอย่างที่ท่านบอกครับว่ามันแค่50ล้านแรกแล้วก็หายไปแล้วมาต่อเนื่อง12ล้านแล้วมาขออีก97ล้านผมก็ยังไม่แน่ใจตัวนี้ว่าได้รับไปหรือยังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ตั้งคำถามที่ท่านตั้งคำถามมาผมน้อมรับทุกประเด็นที่ท่านได้กล่าวนะครับแต่ผมต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าผมคงต้องนำคำถามที่ทางท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านเทวฤทธิ์มณีฉายนั้นที่ถามวันในวันนี้ผมอาจจะต้องนำไปหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลักด้วยครับท่านครับเพราะว่าการที่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยเนี่ยถ้าเราพูดไปเราเป็นรัฐบาลเดียวกันมันก็ไม่พูดว่าใครเป็นคนเริ่มคนเป็นประเด็นเรื่องนี้แต่มันก็ต้องช่วยแก้ปัญหาแต่ว่าผมเองโดยอำนาจโดยตรงแล้วเนี่ยท่านครับการฟ้องร้องครับคดีเนี่ยทางกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเป็นหน่วยงานหลักที่ตรงในเรื่องของการฟ้องร้องบังคับคดีได้ดับแรกเลยครับส่วนตัวผมเนี่ยจะต้องไปใช้กฎหมายที่ท่านได้ตั้งกฎหมายพรบสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เสียหายนั้นเป็นเรื่องที่ผมต้องพิสูจน์ในเรื่องผมก็ให้ทางท่านทิพดีทช.ทางทิพย์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งทางเลขาสผ.นะซึ่งมีคนที่ดูแลพรบ.ตัวนี้ให้ไปสำรวจตามที่พี่น้องประชาชนได้ให้ข้อมูลมาเช่นหญ้าทะเลหรือสัตว์ทะเลที่สูญหายไปจากปลาหมอคางดำหรือสัตว์แม่น้ำทางน้ำที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นหายไปประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ยังต้องขอข้อมูลที่จะต้องทำออกมาเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเหตุผลก็คือว่าที่ผมเจอข้อมูลทั้งหมดตอนนี้ครับท่านครับทางไอ้พรบที่เราต้องใช้ความเสียหายเชิงประจักษ์เนี่ยมันเป็นความเป็นข้อมูลที่คำพูดที่มันชัดเจนว่ามันเป็นมาตรา97แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ2535นั้นบัญญัติว่าผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยกันประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญเสียสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผมกราบเรียนว่าต้องอาจจะต้องขอเวลาท่านสมาชิกวุฒิสภาด้วยความเคารพว่าถ้าผมตอบไปความชัดเจนในวันนี้ผมกลัวจะมีข้อมูลที่อาจจะไม่แม่นเท่ากับทางท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ตั้งคำถามผมนะครับผมก็จะขออนุญาตว่าสิ่งที่ตั้งคำถามมาทั้งหมดผมจะนำคำถามที่ตั้งท่านแล้วก็คำตอบที่ถูกต้องหรือจะขออนุญาตมาพบกับท่านหลังจากนี้สักขอเวลาสักอาทิตย์หนึ่งผมอาจจะต้องขออนุญาตมาพบท่านในการตอบคำถามที่ชัดเจนอย่างนี้เพราะว่าคำถามของท่านมันเป็นคำถามที่มันควบคุมไปกระทบกับกระทรวงบางกระทรวงด้วยครับท่านผมต้องไปขอข้อมูลทางกระทรวงเกษตรด้วยซึ่งถ้าเป็นของผมเองเนี่ยผมกราบเรียนว่าผมก็กลัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือพวกหญ้าทะเลผมเสียหายเนี่ยผมก็ให้ไปสำรวจแล้วก็ที่มีข่าวว่าไปเจอที่ชายทะเลพัทยาผมเองก็วิตกเลยครับท่านผมกราบเรียนท่านประธานหมาดยังเพื่อนสมาชิกผมก็ให้ไปสำรวจบังเอิญว่าช่วงที่เจอปลาหมอคางดำที่ชายทะเลครับท่านมันเป็นช่วงที่น้ำจืดลงทะเลเยอะทำให้น้ำทะเลความเข้มข้นของความเค็มมันลดลงปลาหมอคางดำพฤติกรรมเขาเนี่ยครับเขาอยู่ได้น้ำจืดน้ำก่อยเป็นหลักน้ำจืดกับน้ำก่อยน้ำทะเลเค็มๆเขาจะไม่ค่อยชอบแต่บังเอิญว่าในวันที่เราไปเจอที่ออกข่าวเนี่ยได้วัดค่าน้ำทะเลแล้วค่าน้ำทะเลมันเป็นค่าที่ความเค็มลดลงเกิดจากน้ำจืดลงไปเยอะหรือน้ำฝนอย่างเงี้ยครับท่านแต่หลังจากนั้นแล้วก็ไม่พบนะครับท่านเขาคงถอยกลับไปที่ปากน้ำเป็นปากอ่าวตรงส่วนนี้ เราพยายามติดตามพฤติกรรมนะครับซึ่งเราเองก็ต้องยอมรับว่าหน่วยงานของเราเองก็มีหน้าที่นโยบายในการดูเรื่องเขาเรียกอะไรกรรมจำกัดไปพันต่างถิ่นหรือเอเลียนสเปซี่เนี่ยที่เรากราบเรียนว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผมต้องไปประสานหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยในเรื่องของความคืบหน้าแต่ในเรื่องของการเยียวยาแก้ไขผมเองอยู่ในคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็มีการอนุมัติตามที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพได้กล่าวนะครับท่านครับก็ด้วยความเคารพจริงๆครับท่านว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ออกมาให้เป็นภาพลักษณ์หรือเหตุผลหรือรูปธรรมให้ได้ว่าบริษัทใดท่านใดทำให้เกิดความเสียหายแล้วหลักฐานตรงนี้อยู่ที่ตรงไหนเราถึงจะทำอะไรให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ทำดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถ้าเราเดินแล้วเราต้องชนะครับถ้าเราต้องฟ้องโดยฟ้องเอกชนหรือฟ้องผู้ที่นำเข้ามาทำให้เสียหายซึ่งเราก็ไม่แน่ใจวันนี้ว่ามีกี่บริษัทกำลังขอข้อมูลจากกรมประมงอยู่ครับท่านครับผมต้องกราบขอโทษท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกจริงๆครับท่านว่าในเรื่องนี้ผมอาจจะตอบท่านโดยอาจจะทำให้ท่านอาจจะมองว่าตอบไม่เคลียร์แต่ผมขอด้วยความรับผิดชอบของผมนะครับซึ่งผมเองจะต้องกลับไปทำคำถามที่ท่านถามมา4ข้อผมจะขออนุญาตมาพบท่านสักขอเวลาท่านสัก7วันนะท่านผมขออนุญาตไปทำข้อมูลพบท่านด้วยความเคารพท่านประธานครับกราบขอบคุณครับ
7: ครับขอบคุณครับท่านเทวฤทธิ์มีอะไรไหมครับเชิญครับ
8: เรียนท่านประธานครับผมเทวฤทธิ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้รู้จักท่านรัฐมนตรีมากขึ้นนะครับก็ถือว่าก็ยังเสียดายนะครับที่ท่านน่าจะตอบนะครับเราเองก็จะบอกว่า no how no who แล้วก็ต้องรู้ว่า no when ด้วยครับอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็หนึ่งก็คือท่านเป็นรัฐมนตรีอื่นมาด้วยนะครับสองก็คือท่านเป็นรัฐมนตรีนี้มาก็ต้องหลายเดือนแล้วนะครับแล้วกระบวนการนะครับท่านประธานครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตเปิดสไลด์นิดหนึ่งนะครับขออนุญาตยืนยันให้สักนิดอันนี้หลักฐานยืนยันประการหนึ่งก็คือปลาหมอเนี่ยมันไม่ได้ไหว้ไปเองนะครับมันมีคนทำให้ไหว้มันมีคนทำให้ระบาดนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คืออันนี้บ้านท่านนะครับที่พัทยานะครับสุชนบุรีนะครับก็กรมทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทะเลนะครับแล้วก็ชายฝั่งเนี่ยก็มีกระบวนการไปตรวจสอบนะครับแล้วก็อาจจะแม้ว่าจะเกรงใจนะฮะแต่ก็ใช้คำว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์พื้นถิ่นนะฮะลูกสวงโซ่อาหารแล้วก็ความสมดุลของธรรมชาติอันนี้ดูเหมือนว่าใกล้เคียงแล้วฮะยังแม้ว่าจะคำนวณเป็นตัวเลขไม่ได้แต่ว่าใกล้เคียงแล้วว่ากระทบน่าจะกระทบแหละนะครับอาจจะกระทบแหละครับหรือแม้กระทั่งปี67เองนะครับตอนนี้ก็ตอนนั้นก็คือกรมทรัพยากรทั้งเหมือนเช่นเดียวกันนะครับก็มีการ PR ในเว็บไซต์ตัวเองด้วยนะครับก็มีการร่วมมือการจับปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ชี้ด้วยว่าเป็นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วระบบนิเวศเดิมเป็นวงกว้างผมคิดว่าข้อสรุปเหมือนจะเป็นข้อสรุปที่น่าจะชัดเจนระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าแม้ว่าท่านเองเนี่ยเพิ่งมาอยู่ในกระทรวงนี้เพียงแค่ไม่กี่เดือนแต่หน่วยงานของท่านเนี่ยก็มีร่องรอยของการตรวจสอบมากเนี่ยมีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำอันนี้ปี6สิงหาปี67นะครับหรืออันนี้ก็มีเรื่องของกระบวนการในการสร้างเครื่องมือในการคำนวณนี่คือให้สัมภาษณ์นะครับตอนปี67เช่นเดียวกันสิงหา67มีการเปรียบเทียบกับวิธีการควบคำนวณกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นปะการังเนี่ยฮะแล้วก็สามารถเอาไปใช้คำนวณผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปลาหมอคางดำได้อย่างไรดังนั้นผมก็เลยเรียนสอบถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้คำตอบเนี่ยนี่2ปีจะ2ปีแล้วครับปี67สิงหา67นะครับมีกระบวนการเหมือนกระบวนการที่จะสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบเครื่องมือในการพิสูจน์ว่ามันมีผลกระทบเท่าไหร่อย่างไรและมีกระบวนการคิดว่าในทางกรมเองเนี่ยก็เชื่อได้ว่าการระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยกระทบต่อระบบนิเวศแน่ๆนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้คำตอบว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่ไปสร้างระบบคำนวณผลกระทบเนี่ยมันได้ผลกระทบแล้วได้คำตอบมาอย่างไรครับและมีจะมีกระบวนการในการสอบหาผู้ที่กระทำความผิดทั้งหนึ่งก็คือปล่อยทั้งทำให้ระบาดและ2สำคัญมากนะครับเมื่อกี้ท่านเองก็ยอมรับว่าที่ผ่านมามันมีกระบวนการบริหารจัดการแก้ปัญหาที่ขาดตอนกระปิดกระปอยไม่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้คนที่ปล่อยให้การแก้ปัญหาที่มันไม่ต่อเนื่องเนี่ยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ครับเพราะว่าไอ้การที่ไม่ต่อเนื่องแหละครับมันคือทำให้ระบาดครับก็เลยอยากเรียนสอบถามว่าแล้วเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่จะได้คำตอบครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
7: ขอบคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ
2: ขอนิดนึงครับคือทางวุฒิสภาขอต้อนรับคณะผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลนะครับขึ้นทุนกพ.ประจำปีงบประมาณ2569ครับวันนี้ได้เข้าฟังการประชุมของวุฒิสภายินดีต้อนรับครับรับเชิญท่านวุฒิครับ
5: ครับต้องกราบขอบคุณท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมต้องกราบขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาพี่ท่านสว.เทวฤทธิ์มณีฉายด้วยความเคารพด้วยความเคารพจริงๆครับท่านเมื่อที่ท่านพูดทั้งหมดเรื่องจริงหมดเลยครับผมอยู่ในครม.ในการอนุมัติงบไปหลายรอบนะท่านหลายร้อยล้านผมก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันก็ปล่อยให้มันแพร่ต่องบออกมาก็แพร่ต่อมันก็งบไม่รู้จักจบผมก็มาสักครู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้รับกระทู้เรื่องนี้ที่ผมได้รับทราบผมก็ด้วยความเคารพนะพี่ผมด้วยความเคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาครับว่าผมก็คิดว่าเรื่องปลาหมอข้างดำที่ผมเห็นครม.ในการของบแต่ละครั้งมันเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมก็คิดว่าต้นหลักเลยเนี่ยผมก็จะต้องไปหาข้อมูลอันนี้ให้ได้ว่านำเข้ามามีทั้งหมดกี่ลายปี53เป็นใครบ้างแล้วก็ใบนำเข้ามีลายละกี่ตัวแล้วมันไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ผมด้วยความเคารพว่าข้าราชการในกระทรวงผมเองเนี่ยหลักจริงๆแล้วในเรื่องของพรบตัวสิ่งแวดล้อมตอนนั้นมันมีรองประธานซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการพิจารณาด้วยครับท่านผมจะขออนุญาตผมรับปากท่านประธานวุฒิสภาผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะท่านสว.เทวฤทธิ์มณีฉายที่ท่านกระทู้ผมวันนี้ว่าผมยืนหยัดเหมือนท่านครับท่านผมต้องแก้ปัญหาแล้วก็ผมไม่มีความลำเอียงหรือเข้าข้างใครทั้งสิ้นผิดโดยหลักฐานผมก็ต้องให้ข้าราชการดำเนินคดีตามที่ท่านได้แนะนำแต่ขอให้ผมได้สู้คดีโดยใช้พรบตัวพรบสิ่งแวดล้อมนี้ขอให้ใช้พรบโดยเราต้องเป็นผู้ที่ครบในข้อมูลทุกด้านนะครับท่านครับผมไม่อยากไปฟ้องเอกชนหรือไปกล่าวหาเอกชนแล้วเราสู้คดีแล้วเราแพ้เขาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าข้อมูลเราไม่แน่นพอแต่ผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสว.เทวฤทธิ์มณีฉายว่าผมขอเวลาสักอาทิตย์หนึ่งผมจะคุยกับทางท่านทิพดีผมกับทช.ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งในสายการสผ.ให้มาจับเอาข้อมูลแต่ละด้านมาชนกันแล้วก็จะมานำเรียนพบท่านสว.ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านเทวฤทธิ์มณีฉายด้วยตัวเองผมจะพามาขอเวลาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วผมจะขออนุญาตประสานท่านแล้วขอข้อมูลจากท่านด้วยผมอยากให้ท่านทราบถึงความตั้งใจและความจริงใจของผมและท่านรัฐบาลยุคท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญหรือให้คนที่เป็นผู้ที่ทำผิดแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆและพี่น้องประชาชนมารับผลกระทบอย่างนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยครับท่านครับผมทำได้ผมทำเต็มที่ครับท่านผมไม่มีที่จะไปร่วมมารวยกับใครทั้งสิ้นเพราะผมไม่รู้จักเขาเหล่านั้นทุกคนนะครับกล่าวขอบคุณครับท่านครับ
2: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเป็นการจบการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือครับต่อไปเป็นกระทู้ถามด้วยวาจาครับท่านสมาชิกครับวันนี้มีกระทู้ถามด้วยวาจาจำนวน3กระทู้แต่เนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.2.1 เรื่องปัญหาการบริหารจัดการโครงการนมโรงเรียนท่านเสนีอนิพนธ์เป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามท่านมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในวันนี้ได้จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวเป็นอันตกไปตามข้อบังคับข้อ116วรรค2ครับส่วนกระทู้ถามข้อ 3.2.2 ครับเรื่องการกำหนดคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่จำลองอนันตสุขเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทู้ถามข้อ 3.2.3 เรื่องการคุ้มครองและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจากกรณีตำรวจจับนักท่องเที่ยวจีนเรียกค่าไทยนันปริญญาวงศ์เชิดขวัญเป็นผู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว

18เมื่อวันที่12ธันวาคม2568เป็นเหตุให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบหรือที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยเมื่อพ้นกำหนด90วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมาเป็นอันตกไปครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา147วรรค1ต่อมาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปได้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบจำนวน34ฉบับต่อไปและในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2เมื่อวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบจำนวน34ฉบับดังกล่าวต่อไปตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอทั้งนี้ตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับดังนั้นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาในวุฒิสภาซึ่งมีจำนวน12ฉบับนับจากนี้ไปจึงเป็นการพิจารณาต่อไปโดยร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาอยู่ในวาระใดก็จะพิจารณาต่อในวาระนั้นตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบข้อบังคับข้อ141นะครับท่านสมาชิกครับผมได้รับการประสานงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านประเสริฐจันทรารวงทองว่าท่านรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถอยู่รอการพิจารณาลำดับตามระเบียบวาระได้และตอนนี้ท่านรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงสภาแห่งนี้แล้วนะครับผมจึงขอปรึกษาที่ประชุมโดยขอยกเรื่องด่วนที่5เรื่องร่างพระบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วขึ้นมาพิจารณาก่อนเรื่องด่วนที่1นะครับตามข้อบังคับข้อ27ครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอดำเนินการตามนี้นะครับครับเรื่องด่วนที่5ร่างพระบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วครับด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่34สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพฤหัสที่23ตุลาคม2568ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อมีพระราชกิจจาจุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2568เมื่อวันที่12ธันวาคม2568ทำให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องตกไปครับต่อมาในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบต่อไปตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังนั้นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามข้อบังคับข้อ141ซึ่งเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1แล้วยังเหลือเวลาพิจารณาอีก2วันรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระลวงทองเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาครับนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตั้งต่อไปนี้ครับ 1. นายวัชรพันธ์นาคก้อนผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. นางอรทัยเกิดพิบาลรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0: 3นางสาวนันทิพัฒน์บุญทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับขอเชิญผู้ชี้แจงเข้าประจำที่ครับครับต่อไปขอเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาได้อ่านบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติครับ
1: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547โดยยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่16ทับ2560เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2560และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเหตุผลโดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547ได้บังคับใช้เป็นเวลานานแล้วประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่16ทับ2560เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2560ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกต่างไปจากที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดไว้ซึ่งมีความไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันดังนั้นจึงสมควรแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
0: ท่านรัฐมนตรีเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทละลงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้นำเสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.กับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าวันนี้กับผมมีภารกิจเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสบายประจำปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจึงขอมอบหมายให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กล่าวเสนอชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของผู้แทนคณะรัฐมนตรีและมอบหมายผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงประเด็นข้อซักถามต่อที่ประชุมและขอให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษารวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาต่อไปขอขอบคุณครับ
0: ครับทางผู้ชี้แจงมีอีกไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับท่านสมาชิกครับโดยที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อบังคับข้อ119ครับรายละเอียดผลการพิจารณาศึกษาปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับผมขอเชิญท่าน

องค์ประกอบอกกสวิสามัญและแต่ละคณะมีจำนวนไม่เกิน15คน 2. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแก้ไขคำว่าขั้นเงินเดือนเป็นเงินเดือนกกสดำเนินการสอบแข่งขันเดิมอกกสเขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการสอบไม่ใช้มาตรา54ของพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกกสอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบางตำแหน่งได้เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติในส่วนนี้ท่านรัฐมนตรีและท่านประธานกรรมธิการได้พูดแล้วสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนายกรวีปริศนานันทกุลกับคณะเป็นผู้เสนอ 1. กำหนดบทนิยามในร่างมาตรา4ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาโดยเพิ่มบทนิยามบุคคลล้มละลายทุจริตในร่างมาตรา5 2. กำหนดองค์ประกอบของกกส.ใหม่ตามร่างมาตรา6ให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมีกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน8คนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการสรรหาจำนวน2คน 3. ยกเลิกคุณสมบัติของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามร่างมาตรา7 4. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งรวมทั้งการแต่งตั้งหรือการสรรหาตำแหน่งที่ว่างของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามร่างมาตรา8 5. กำหนดการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเหตุอื่นตามร่างมาตรา9 6. กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของอกสวิสามัญที่ทำการแทนกกสตามร่างมาตรา10และ11 7. กำหนดให้สำนักงานกกสมีฐานะเป็นกรมโดยมีเลขาธิการกกสมีฐานะเป็นอธิบดีตามร่างมาตรา12 8. กำหนดให้กกสมีอำนาจกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาบางตำแหน่งเป็นประเภทตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38กองเล็บ2ตามร่างมาตรา13 9. กำหนดให้กกส.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจมอบหมายให้กกส.เขตพื้นที่กกส.ที่กกส.แต่งตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาดำเนินการแทนได้ตามร่างมาตรา14 10. เพิ่มอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามร่างมาตรา15 11กำหนดให้การรักษาการในตำแหน่งผู้ในการสถานศึกษาไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 12กำหนดการขาดคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตเท่านั้นที่ต้องออกจากราชการตามร่างมาตรา18และ13กำหนดให้บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้คำว่าขั้นเงินเดือนให้ถือว่าเป็นคำว่าเงินเดือนทุกกรณีตามร่างมาตรา19ข้อ14กำหนดให้กกส.และอกส.วิสามัญยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกกส.และอกส.วิสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ร่างมาตรา20ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 1. บทนิยามตามร่างมาตรา4และมาตรา5คำนิยามเดิมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษายังครอบคลุมควรคงไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547บุคคลล้มละลายทุจริตมีในพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วไม่จำเป็นต้องกำหนดเพิ่ม 2. องค์ประกอบของกกส.ตามร่างมาตรา6ถึงมาตรา9ประธานและรองประธานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเพื่อ

0: ให้การตัดสินใจเชิงนโยบายในการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานเพื่อให้มีรองประธานปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรณีประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ในส่วนกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน9คนซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการนั้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน9คนเพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำและทำหน้าที่เป็นกลางรวมถึงถ่วงดุลคณะกรรมการในส่วนอื่นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูจำนวน12คนเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับการถ่วงดุลกับประการในส่วนอื่นที่มาของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูควรมาจากการสรรหาเพื่อให้มีการคัดกรองและตรวจสอบบุคคลระดับสถานศึกษาระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาจนถึงระดับส่วนราชการเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ผลงานความเชี่ยวชาญรวมถึงได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ความยุติธรรมและไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมจรรยาบรรณและการประกอบอาชีพปรับองค์ประกอบของผู้แทนครูใหม่เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจึงควรมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของกรรมการผู้แทนครูให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการและทุกประเภทตำแหน่ง 3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้รวมถึงมาตรฐานไม่ต่ำกว่าตำแหน่งผู้แทนครูในอกกศเขตพื้นที่การศึกษา 4. อกกศวิสามัญตามร่างมาตรา10และ11ที่ทำหน้าที่แทนกกศควรกำหนดองค์ประกอบที่มีความหลากหลายทางความรู้และประสบการณ์ช่วยการพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและมีมาตรฐาน 5. ตำแหน่งข้าราชการครูตามร่างมาตรา13มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547แล้วการให้อำนาจกกศในการเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะไม่เหมาะสม 6. การสอบแข่งขันตามร่างมาตรา14เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูควรกำหนดให้กกศเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยอาจจะมอบหมายให้อกศเขตพื้นที่อกศที่กกศแต่งตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการแทนได้และควรเป็นผู้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบเพื่อความโปร่งใสและมีมาตรฐานเดียวกันรวมถึงมีระบบติดตามตรวจสอบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 7. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามร่างมาตรา15เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจบริหารงานบุคคลเทียบเท่าส่วนราชการควรมีคณะกรรมการสรรหาที่นั่นที่กันกรองและเลือกอย่างรอบคอบ 8. การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามร่างมาตรา16ควรแก้ไขเกี่ยวกับการรักษาการเพื่อลดภาระงานของครูและเปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 9. กรณีบุคคลล้มละลายตามร่างมาตรา17และมาตรา18การเป็นบุคคลล้มละลายไม่ควรให้ออกจากรายการเนื่องจากเกิดจากความจำเป็นหรือการค้ำประกันหนี้ให้บุคคลอื่นด้วยเจตนาดีซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมที่ไม่ดีเสมอไปสอดคล้องกับมติครม.วันที่26กรกฎาคมพ.ศ.2565ข้อยกเว้นหากเป็นกรณีบุคคลล้มละลายทุจริตควรกำหนดให้ออกให้ต้องออกจากราชการเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาสร้างความเสียหายแก่ราชการ 10. ขั้นเงินเดือนตามร่างมาตรา19ควรแก้ไขคำว่าขั้นเงินเดือนให้เป็นเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11. ระยะเวลาดำเนินการตามร่างมาตรา20ควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน180วันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการออกหลักเกณฑ์วิธีการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามร่างพระราชบัญญัติกำหนด 12. ข้อสังเกตเพิ่มเติมควรพิจารณาดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สำนักงานกกศมีฐานะเป็นกรมและเป็นนิติบุคคลเพื่อให้รองรับภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพผลการพิจารณาคณะกรรมการเห็นควรเสนอสมาชิกวุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป ขอขอบคุณท่านประธานวิสภาครับ
1: ครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกให้อภิปรายที่ได้ลงชื่อไว้อภิปรายตามลำดับนะครับจะไปใช้เวลาท่านไม่เกิน8นาทีสำหรับท่านที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมก็ยังลงชื่อได้อยู่นะครับครับท่านแรกเชิญท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับในวันนี้กระผมขออนุญาตอภิปรายในระเบียบวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับท่านประธานครับวันนี้วุฒิสภาแห่งนี้จะพิจารณาร่างกฎหมายทั้งหมด5ฉบับด้วยกันนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจด้วยกันทั้งสิ้นโดยพรบฉบับนี้มีหัวใจสำคัญคือการลดทิ้งคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2560 ซึ่งเคยรวบอำนาจการบริหารงานบุคคลเบ็ดเสร็จไว้ที่ส่วนกลางมาเป็นเวลานานร่างฉบับนี้กำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ากกส.ให้กลับมาเป็นระบบไตรภาคีที่ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนข้าราชการครูซึ่งในหลักการการคืนประชาธิปไตยที่ปฏิไตและคืนอำนาจให้ผู้ประกอบวิชาชีพนี้เป็นสิ่งที่กระผมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครับแต่คำถามตัวโตๆที่ผมในฐานะผู้กันกรองกฎหมายอยากจะชวนสภาแห่งนี้คิดแล้วก็ตั้งคำถามก็คือเราจะกระจายอำนาจทางการศึกษาอย่างไรไม่ให้กระจุกตัวอยู่แค่ในหอคอยงาช้างเพราะหากเรานำร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรมาลองสแกนดูผมพบทั้งข้อดีและข้อที่น่าสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันก็พบข้อสังเกตและข้อเป็นห่วงที่แฝงเร้นอยู่ซึ่งอาจจะทำให้การกระจายอำนาจครั้งนี้เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาครับก่อนที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมขอชื่นชมกรรมาธิการและผู้ที่เสนอร่างที่ได้สร้างผลดีต่อประเทศใน3ระยะดังนี้ครับผลดีระยะสั้นก็คือการยกเลิกคำสั่งคสช.อย่างเด็ดขาดเป็นเหมือนเป็นการปลดแอกข้าราชการครูจากการรวมศูนย์อำนาจคืนสิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนของตนเองให้เข้าไปนั่งในบอร์ดกคส.เพื่อให้เสียงของคนหน้างานสามารถสะท้อนถึงระดับนโยบายได้จริงผลดีระยะกลางนะคะก็คือการปกป้อง แม่พิมพ์ของชาติท่านประธานครับนี่คือหัวใจที่ได้ใจครูทั่วประเทศมากที่สุดในอดีตเนี่ยเราเสียครูดีๆไปมากมายเพียงเพราะความมีน้ำใจไปค้ำประกันหนี้ให้ลูกศิษย์หรือว่าเพื่อนครูจนตัวเองต้องล้มละลายและตามกฎหมายเดิมก็คือต้องถูกไล่ออกสถานเดียวแต่ร่างจดหมายนี้นะครับก็ได้ให้การออกกับราชการเนี่ยชัดเจนเลยว่าครูจะถูกให้ออกก็ต่อเมื่อเป็นบุคคลล้มละลายโดยทุจริตเท่านั้นนี่คือการคืนมนุษยธรรมรักษาทรัพยากรบุคลากรที่มีค่าแล้วก็เป็นเส้นแบ่งความยุติธรรมที่ยอดเยี่ยมมากครับส่วนผลดีระยะยาวนะครับก็คือการบูรณาการโครงสร้างใหม่ร่างนี้มีความทันสมัยโดยดึงเอาปลัดกระทรวงอว.แล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่ากศน.เดิมเข้ามาเป็นกรรมการกคส.โดยตำแหน่งด้วยซึ่งจะช่วยลดรอยต่อแล้วก็บูรณาการการศึกษาของชาติได้ครบทุกมิติครับแต่ท่านประธานครับท่ามกลางข้อดีร่างกฎหมายนี้กับซ่อนกลไกที่ย้อนแย้งกับเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจเอาไว้จากการที่ผมได้ไปศึกษาข้อมูลการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รัฐสภาจะทำขึ้นเป็นเวลา45วันระหว่างวันที่2กันยาถึง31ตุลา67เสียงสะท้อนจากประชาชนมีความกังวลถึงการผูกขาดอำนาจและการแทรกแซงทางการเมืองซึ่งก็สอดคล้องกับ3หัวข้อที่ผมห่วงกังวลดังนี้ครับข้อแรกก็คือการล็อกสเปคหอคอยงาช้างนะครับเพื่อนๆลองคลิกดูร่างมาตรา7วรรค3ของพรบนี้ก็ได้กฎหมายระบุเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการว่าผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษขึ้นไปเท่านั้นท่านประธานครับคุณสมบัติระดับนี้ในประเทศไทยเดินชนกันแทบจะนับหัวได้นะครับปัญหาการศึกษาไทยไม่ได้อยู่บนตึกกระทรวงแต่อยู่หน้างานในห้องเรียนตามชนบทธุรกันดารแต่เรากลับเขียนกฎหมายล็อกสเปคกีดกันนักวิชาการหรือครูเก่งๆในระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการพิเศษไม่ให้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเอาแต่ผู้บริหารระดับสูงบนหอคอยงาช้างมานั่งเป็นบอร์ดกำหนดชะตาชีวิตครูทั้งประเทศผมเลยกลัวว่ามันจะไม่ใช่การกระจายอำนาจ หน้าที่แท้จริงครับประการที่2ก็คือการทอดทิ้งคนชายขอบของวงการศึกษาบอร์ดกคศใหม่นี้นะครับขยายให้ใหญ่จะเรียกว่าเทอะทะก็ได้ถึง33คนแต่เมื่อเราไปดูสัดส่วนกลุ่มกรรมการผู้เป็นข้าราชการครู12คนที่มาจากการเลือกตั้งสัดส่วนนี้กลับไปกระจุกตัวกับผู้บริหารและครูในระบบโรงเรียนปกติภายใต้สพฐและอาชีวะแต่กลับไม่มีโควต้าที่ครอบคลุมถึงครูการศึกษาพิเศษและครูกศน.ที่สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้เลยครับคนเหล่านี้คือผู้ที่ทำงานหนักที่สุดนะครับลงพื้นที่คลุกฝุ่นสอนเด็กพิการสอนผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสแต่เสียงของเขากลับไปไม่ถึงบอร์ดกคศ.พวกเขาถูกลืมในการกระจายอำนาจครั้งนี้ครับประการที่3ก็คือการเปิดประตูรับการแทรกแซงทางการเมืองแม้ว่าสภาล่างจะอ้างว่านี่คือสภาไตรภาคีแต่ร่างนี้กลับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่งเป็นประธานกรรมการแถมรัฐมนตรียังมีอำนาจเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเองด้วยท่านประธานครับสภาวิชาชีพในประเทศนี้ไม่มีที่ไหนที่เขาให้ฝ่ายการเมืองเข้ามานั่งหัวโต๊ะนะครับเพราะว่ามันดูเป็นการรวบอำนาจแม้แต่แพทยสภารัฐมนตรีสาธารณสุขก็เป็นเพียงสภานายกพิเศษเพื่อคอยถ่วงดุลเท่านั้นเสียงสะท้อนจากประชาชนในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเตือนสติเรามาแรงมากครับพวกเขากังวลว่าการกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งที่ฝ่ายการเมืองคุมบอร์ดเบ็ดเสร็จจะทำให้เกิดมาเฟียทางการศึกษาที่มีการจัดตั้งกลุ่มกวนวิ่งเต้นซื้อสิทธิขายเสียงแล้วก็สุดท้ายบอร์ดกคศ.เนี่ยก็จะไม่ปลอดจากการครอบงำจากนักการเมืองอย่างแท้จริงครับท่านประธานครับทุกวันนี้กระทรวงศึกษาธิการมักจะออกมาให้ข่าวแต่ตราบใดที่โครงสร้างกฎหมายยังรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ตัวรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงนโยบายพวกนี้ก็เป็นได้แค่ไฟไม่ฟางครับผมก็คิดว่าเราควรจะเรียนรู้จากตัวอย่างจากต่างประเทศนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ให้เทพบอร์ดส่วนกลางที่ถูกการเมืองครอบงำมานั่งย้ายครูครับแต่เขามีระบบคณะกรรมการบุคลากรในระดับจังหวัดที่เป็นอิสระแล้วก็มีระบบการหมุนเวียนครูภาคบังคับที่เรียกว่าจินจิอิโดซึ่งก็บังคับย้ายครูแล้วก็ผู้บริหารทุกๆ 3-7 ปีเป็นการเกลี่ยครูที่มีคุณภาพสูงจากเมืองใหญ่ลงสู่ถิ่นทุรกันดารสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโดยที่ไม่ต้องรอให้ครูมาวิ่งเต้นเสียเงินใต้โต๊ะให้นักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับชาติครับส่วนที่สิงคโปร์นะครับเขาก็มีการป้องกันระบบอุปถัมภ์ส่วนบุคคลด้วยการประเมินผลงานผ่านคณะกรรมการร่วมระดับเครือข่ายโรงเรียนที่มาประเมินผลงานสอนของครูในห้องเรียนจริงๆไม่ใช่ประเมินวิทยาฐานะจากแฟ้มผลงานที่เป็นกระดาษหนาๆหรือรายงานที่ถูกส่งขึ้นไปให้หมอเชี่ยวชาญบนหอคอยงาช้างเป็นคนประเมินแบบของไทยครับดังนั้นครับท่านประธานเพื่อไม่ให้การกระจายอำนาจครั้งนี้เป็นเพียงการย้ายอำนาจจากคสช.มาสู่มือของนักการเมืองและผู้บริหารระดับผมขอเสนอให้คณะกรรมการของวุฒิสภาที่กำลังจะตั้งขึ้นปรับแก้ร่างพรบในวรรคที่2รวม3ประการดังนี้ครับประการแรกนะครับเราควรจะต้องทุบหอคอยงาช้างในมาตรา7วรรค3ขอให้วุฒิสภาตัดข้อความที่บังคับว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษออกไปเพื่อเปิดทางให้ผู้ปฏิบัติงานจริงนักวิชาการและครูระดับชำนาญการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถเข้ามาเป็นบอร์ดกคศได้ครับข้อประการที่2ก็คือต้องเพิ่มที่นั่งให้ครูชายขอนะครับแก้ไขสัดส่วนกรรมการผู้แทนข้าราชการครู12คนเนี่ยให้มีโควต้าที่ชัดเจนสำหรับครูการศึกษาพิเศษและครูกศน.เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมอย่างแท้จริงประการที่3ก็คือต้องสกัดกั้นการครอบงำทางการเมืองนะครับต้องทบทวนอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในการเป็นประธานบอร์ดและเลือกจิ้มผู้ทรงคุณวุฒิได้ด้วยตนเองควรเปลี่ยนวิธีการให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผ่านกระบวนการที่มีคณะกรรมการสรรหาที่เป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อให้กกส.เป็นองค์กรที่ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองอย่างแท้จริงครับท่านประธานครับเรากำลังร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ละทิ้งคำสั่งคสช.เพื่อหวังจะคืนประชาธิปไตยให้ระบบการศึกษาจุดยืนของผมชัดเจนครับก็คือสนับสนุนการรับหลักการเพื่อปลดล็อกวิกฤตครูล้มละลายแล้วก็ยกเลิกคำสั่งคสช.แต่ในชั้นกรรมาธิการของวุฒิสภาผมอยากเรียกร้องให้พิจารณาทบทวนโครงสร้างบอร์ดวุฒิสภาต้องทำหน้าที่เป็นตะแกรงร่อนนะครับเพื่อคืนอำนาจกลับไปสู่ห้องเรียนและคุณครูผู้ปฏิบัติงานจริงอย่างแท้จริงไม่ใช่สร้างไดโนเสาร์ตัวใหม่ขึ้นมาปกครองการศึกษาไทยครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านดัชนีกรทองทิพย์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.นะคะเพราะว่าเหตุผลก็คือเรื่องของข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรการศึกษาท่านก็เป็นบุคคลเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศชาติไปได้ก็คือเรื่องของการศึกษานะคะการที่เราได้เข้ามาดูแลหรือว่าการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญลำดับต้นๆของประเทศนะคะที่เห็นควรที่จะมีการทำให้เหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันแล้วก็เหมาะสมในการที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคคลที่อยู่ในวงงานการศึกษานะคะก่อนอื่นที่ฉันต้องขอชื่นชมนะคะคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของวุฒิสภานะคะที่ท่านได้มีการทำการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วนะคะในส่วนที่ข้อที่คณะกรรมการได้ค้นพบนะคะที่ฉันขออภิปรายสนับสนุนจุดข้อหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากในการที่จะแก้พระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็คือเรื่องของการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ากคศนะคะที่ปรากฏในมาตรา7อนุ4นะคะซึ่งเดิมในพระราชบัญญัติระเบียบบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547นะคะได้มีการระบุว่าองค์ประกอบส่วนนี้มาจากการเลือกตั้งนะคะซึ่งในร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่เสนอขึ้นมานะคะก็ได้พูดถึงว่าองค์ประกอบส่วนนี้ควรจะมาจากการสรรหานะคะซึ่งที่ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าในระบบเดิมอะค่ะถ้าเราใช้เรื่องของการเลือกตั้งนะคะก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการวางตัวคนกันมาก่อนแล้วเลือกกันมาก่อนแล้วนะคะก่อนที่จะนำสู่มาเป็นคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศนะคะทั้งที่คนกลุ่มนั้นนะคะถ้าพิจารณาเปรียบเทียบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นๆนะคะอาจจะไม่ท้ายที่สุดแล้วท่านก็อาจจะไม่ได้คนที่ทำงานตรงกับสิ่งที่บุคคลในวงงานการศึกษาอยากได้นะคะอาจจะขาดทั้งความรู้ขาดทั้ง ประสบการณ์พอพูดง่ายๆก็คือได้วางตัวกันมาก่อนแล้วเป็นพวกใครก็ดันกันมานะคะท้ายที่สุดแล้วเราก็อาจจะได้สิ่งที่เรียกว่าครูการเมืองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่อาจจะต้องพูดว่าอาจจะมีการรวมตัวกันเพื่อหาผลประโยชน์หรือเปล่านะคะซึ่งพอเราพูดถึงเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าการทุจริตนะคะบางครั้งวงงานของข้าราชการบางหน่วยงานอาจจะรับไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีเสียงสะท้อนมาจากข้างนอกนะคะสิ่งที่ท่านควรทำก็คือท่านต้องมองกลับไปในองค์กรของตัวเองว่าเราเป็นเช่นนั้นไหมนะคะถ้าเราไม่เป็นก็สามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้ส่วนถ้าเราจุดไหนที่อาจจะบกพร่องไปท่านก็ควรที่จะปรับปรุงนะคะซึ่งการที่ทำให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งของเดิมนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเลือกกันมาก่อนสุดท้ายก็มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนในอนาคตนะคะสิ่งที่ท่านควรทำก็คือใช้วิธีการสรรหาค่ะท่านเพราะว่าการที่ให้มีการสรรหาจากบอร์ดของกคศทั้ง12ท่านนะคะก็เป็นการคัดกรองบุคคลซึ่งมาจากลำดับขั้นนะคะตั้งแต่เริ่มจากสถานศึกษาเริ่มจากเขตพื้นที่มาจนถึงส่วนราชการนะคะตั้งแต่หน่วยงานต้นสังกัดจนมาถึงระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะสิ่งที่กคศจะได้ก็คือท่านได้คนที่มีความซื่อสัตย์นะคะมีความโปร่งใสแล้วก็มีความเป็นธรรมรวมถึงส่วนนี้นะคะก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูนะคะคือใครทำดีก็จะได้ดีแล้วก็ได้การเติบโตในวิชาชีพนะคะรวมถึงคนที่เข้ามาค่ะก็จะสามารถเข้ามาที่ช่วยกันทำงานส่งเสริมทำให้คณะกรรมการชุดนี้มีความก้าวหน้าแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับองค์กรครูนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้องค์กรการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทำให้สามารถที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์นะคะสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ดึงดูดให้คนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเข้ามาประกอบอาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะแทนที่ในระบบ บปัจจุบันนะคะคนเก่งๆนะคะไม่ค่อยจะเข้ามาทำงานในเรื่องการศึกษาเพราะเห็นว่าความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นไปได้ช้าและเป็นไปได้น้อยนะคะรวมถึงว่า อยู่ในเรื่องของพรรคใครพวกใครมากกว่าถ้าท่านสามารถแก้จุดนี้ได้นะคะดิฉันเชื่อว่าคนเก่งๆในประเทศไทยนะคะจะเข้ามาสู่การระบบการศึกษามากขึ้นนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยนะคะเพราะการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของทุกสิ่งในประเทศนี้นะคะถ้าครูหรือว่าบุคลากรการศึกษาเข้มแข็งนะคะรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเข้มแข็งมีความโปร่งใสในการได้มาซึ่งคณะกรรมการนะคะสิ่งนั้นจะเป็นตัวอย่างที่สำคัญนะคะเพราะว่าจะทำให้ครูจะเป็นแบบอย่างที่ดีมากกับหลายๆองค์กรที่อยู่ในประเทศนี้นะคะดิฉันขอให้กำลังใจครูและก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะท่านทำงานอยู่ในหน้าที่ที่เป็นประโยชน์มากต่อประเทศชาตินะคะเยาวชนคนไทยทุกคนนะคะก็จะต้องผ่านระบบการศึกษามาทั้งนั้นนะคะการที่จะเราจะได้ประเทศชาติในอนาคตอย่างไรนะคะก็อยู่ที่องค์กรทางการศึกษาในวันนี้นะคะท่านทำตัวอย่างให้กับประเทศชาติอย่างไรว่าท่านมีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมากกว่าการที่จะให้พรรคพวกกันดันกันขึ้นมานะคะดิฉันจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในการที่เปลี่ยนในเรื่องของวิธีการได้มาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะคะจากการเลือกตั้งมาเป็นการสรรหาค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภา141กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านประธานครับที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆแล้วการปรับแก้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีนะครับท่านทางด้านกรรมธิการการอุดมศึกษาได้ทำมาก็ดีเหมือนกันแต่การศึกษาประเทศไทยมันแย่ครับท่านประธานครับผู้คนคงมีมติร่วมกันว่าการศึกษาในประเทศไทยนั้นอยู่ในค่อนข้างที่จะล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไปซ้ำไปทั้งนี้มันก็ต้องมีเหตุผลนะครับแน่นอนว่าเหตุผลประการหนึ่งก็คือบุคลากรในการศึกษานั้นขาดขวัญกำลังใจเรามีบุคลากรในการศึกษาที่มีซีสูงๆเยอะแยะไปหมดเลยครับได้สายสะพายกันเยอะแยะเลยแต่เราสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้คือความรู้ความสามารถที่เด็กและเยาวชนที่เข้าไปคาดหวังจากระบบการศึกษาแห่งนี้นะครับทุกแห่งแล้วครับทำไมถึงพูดอย่างนี้นะครับทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่มีลูกอยู่ในชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายก็แล้วแต่ทุกคนมีประสบการณ์ในการต้องไปกวดวิชาถ้าบุคลากรในการศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดได้ทำไมต้องให้ประเทศไทยเรามีโรงเรียนกวดวิชาอยู่มากมายคนต้องไปเรียนนอกระบบกันหมดเลยหรือยังไงถ้ามีแต่นอกระบบแล้วมันได้ผลก็ไม่ต้องมีในระบบเลยก็ได้ให้ทุกคนกระจายกำลังกันออกไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมจริงๆผมสนับสนุนในแนวทางนี้มานานแล้วนะครับผมเคยเป็นกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นนายกด้วยในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งและเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็อีกแห่งหนึ่งเหมือนกันท่านประธานครับจากอาชีพเดิมที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เคยเป็นสอนในโรงเรียนทหารเนี่ยแหละครับแต่นี้ก็ไม่ครอบคลุมถึงทหารด้วยนะทหารก็มีโรงเรียนนะมีบุคลากรวิชาชีพเยอะแยะเลยที่สอนกันอยู่ก็ต้องไปเรียนวิชาครูทหารด้วยแต่ก็ไม่ยากจะมีการควบคุมดูแลหรือกำกับดูแลในขั้นตอนนี้เอาละไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเสนอก็คือว่าทำอย่างไรโรงเรียนทั้งหลายทำให้เป็นนิติบุคคลให้หมดเลยได้ไหมไม่ต้องพึ่งพาหน่วยราชการทำโรงเรียนให้เป็นแบบมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนที่เป็นองค์การมหาชนไปเลยเป็นโรงเรียนที่ใครๆก็อยากพาลูกมาเข้ามีความรู้ความสามารถของทั้งครูบาอาจารย์และสรรหาเพื่อนร่วมโรงเรียนได้ดีมีสปอนเซอร์ชิพจากหน่วยต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนอีกต่างหากทำไมล่ะครับก็เป็นโรงเรียนที่สอนลูกหลานเราได้ผลดีลูกหลานเราไม่ไปกวดวิชาที่ไหนเลยมาโรงเรียนแห่งนี้อีกโรงเรียนนึงเตรียมอุดมศึกษาหรืออีกโรงเรียนนึงสวนกุหลาบวิทยาลัยยกตัวอย่างโรงเรียนเก่าผมเนี่ยนะครับทำไมเด็กโรงเรียนนี้ถึงมีความรู้ความสามารถในหลายๆด้าน ป็นนักดนตรีก็ดังเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็มีชื่อเสียงเป็นทหารก็เป็นระดับผู้บัญชาการเป็นระดับใหญ่ๆโตๆในบ้านในเมืองนี้เยอะแยะไปหมดนายกก็มีตั้งหลายคนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่การอบรมบ่มนิสัยในแต่ละโรงเรียนดังนั้นนะครับถามว่าครูอาจารย์ทั้งหลายก็มีทั้งครูอาจารย์ที่เป็นครูที่สอนอบรมบ่มนิสัยครูบางท่านอยากจะเป็นแต่ผู้บริหารก็มีเป็นผู้บริหารเป็นอย่างเดียวเลยสีขึ้นสูงสูงสอบเอาตำแหน่งเต็มไปหมดเลยแต่สอนหนังสือไม่ได้เรื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ผู้ฟังอยู่ทางบ้านก็ย่อมเข้าใจดีว่านี่ไงระบบการศึกษาบ้านเรามันเป็นแบบนี้จะให้เรางอมืองอเท้าไม่พูดไม่จาอะไรเลยยอมรับสภาพผมก็สามารถทำได้นะครับเพราะลูกผมจบหมดแล้วนะหลายคนก็เรียนต่อในระดับปริญญาเอกไปเรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับอนาคตของประเทศไทยครับท่านประธานครับน่ากังวลนะครับเราจะได้คนรุ่นต่อไปเป็นอย่างไรก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษาวันนี้นี่แหละครับเรากำลังบ่นว่าเราก็ขาดประชากรสิ่งที่ผมจะบ่นต่อไปคือประชากรที่ไม่ใช่ขาดอย่างเดียวไม่ใช่ขาดแค่จำนวนคุณภาพก็ยังมีปัญหาอีกต่างหากนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทรวงที่รองรับในเรื่องนี้ก็คือกระทรวงศึกษาธิการทำไมเด็กรุ่นใหม่ๆตอนนี้พ่อแม่อยากเก็บตังค์เอาไว้ให้ลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติทำไมล่ะครับโรงเรียนนานาชาติค่าโรงเรียนก็แพงนะครับปีนึงเป็นหลายแสนหรือเป็นล้านก็มีท่านประธานครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมนะครับถ้าเราไม่สามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ไปถึงบุคลากรให้ไปถึงประชากรของเราโดยส่วนใหญ่เรามีกฎหมายอีก100ฉบับก็ไม่มีประโยชน์อันใดเราจะมีครูเก่งเป็นหย่อมๆแบบที่ในกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่มีประโยชน์เป็นอันใดเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้ท่านกรรมาธิการเกี่ยวกับการศึกษาท่านข้าราชการท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงที่มาในวันนี้นะครับช่วยกรุณาไปปรับปรุงแล้วเปลี่ยนแปลงให้ระบบการศึกษาประเทศไทยนั้นไม่ใช่เป็นระบบการศึกษาเพื่อให้สอนคนไปเป็นนักบริหารกระทรวงแต่สอนคนให้เป็นนักศึกษานักเล่านักเรียนที่ดีขยายความรู้ความสามารถขยายโอกาสทางวิชาชีพวิชาการให้ได้ผลเหมือนกับที่โรงพยาบาลโรงเรียนให้คำขวัญว่าให้เขาเป็นในอย่างที่เขาอยากจะเป็นดูการศึกษาเราดูมาเยอะครับผมว่ากรรมาธิการเราก็ไปดูหลายแห่งนะประเทศหนึ่งที่เราไปดูงานบ่อยๆคือฟินแลนด์ฟินแลนด์เด็กอยากเป็นอะไรก็ได้เรียนตามนั้นเรียนผ่านตามเกณฑ์อยากจะเป็นหมอก็ได้เรียนเรียนเก่งเรียนเป็นนักบัญชีนักวิทยาศาสตร์ทำได้หมดทำไมล่ะครับก็เพราะระบบการศึกษาเอื้ออำนวยให้เขาเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเป็นขณะที่เด็กบ้านเราบางคนกวดวิชาจนได้เป็นเสร็จแล้วก็ไม่ประกอบอาชีพนี้จบเป็นหมอไปร้องเพลงเยอะแยะจบเป็นหมอเป็นนักเขียนก็มีเป็นนักเยอะแยะไปหมดเลยไม่อยากจะพูดว่าใครบ้างผมรู้จักอยู่หลายคนทุกวันนี้ถึงได้หมอสัญญกรรมเต็มไปหมดสัญญกรรมหน้าทำให้หน้าหล่อทำยังไงเปลี่ยนเพศทำยังไงอันนี้รายได้ดีแต่จะหาหมอผ่าตัดสมองเก่งๆหายากนะครับต้องหาแถวๆนี้มีหมอบีคนหนึ่งไปไหนแล้วไม่รู้นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแท้จริงในสังคมบ้านเราคือเราขาดครับเราขาดคนมาถ่ายทอดให้เด็กเรามีโอกาสได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นและที่สำคัญอีกอันนึงในคณะกรรมการที่ท่านได้ตั้งขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยท่านขาดองค์ประกอบหนึ่งของการเรียนไปหรือเปล่าคือผู้ปกครองทำไมโรงเรียนต่างๆถึงมีสมาคมผู้ปกครองและครูผมเคยเป็นนายกสมาคมด้วยนะครับเราต้องมีผู้ปกครองมีส่วนร่วมครับในการศึกษาพ่อแม่ที่ไหนก็อยากให้ลูกหลานเราได้ผลการศึกษาที่ดีทั้งนั้นรวมถึงกรรมการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในการศึกษาก็เช่นเดียวกันตำรวจเขาก็ทำได้นะเขามีบุคคลภายนอกเข้ามาศาลยุติธรรมยังมีเลยนะทุกองค์กรมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเสมอแต่ของท่านยังไม่มีนะครับถ้าเป็นไปได้ช่วยฝากให้มีด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านปริญญาวงศ์เชิดขันครับ
5: ครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงศ์เชิดขันสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ดีของ คุณครูนะครับที่จะมีร่างพรบที่ได้รับการแก้ไขที่จะเข้ามาช่วยดูสิทธิต่างๆแต่ประเด็นสำคัญนะครับท่านประธานในส่วนเรื่องของผู้แทนครูนั่นเองนะครับก็เป็นตัวบทบาทสำคัญหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการศึกษาของเรานะครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปครับที่ท่านวุฒิพงศ์บอกครับว่าไม่ต้องมีกวดวิชาแล้วก็ตามเนี่ยครับต้องบอกครับว่าจริงๆแล้วผู้กวดวิชาควรต้องมีอยู่นะครับเอกชนนอกระบบพวกนี้เองเนี่ยครับเพราะเขาจะเน้นหลักการในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะที่ต้องการเด็กอยากฝันอะไรก็ไปเรียนตรงนั้นนะครับโอเคครับวันนี้เราเข้าเนื้อหานะครับในส่วนเรื่องของผู้แทนครูนะครับคุณก็ฝากถามทางผู้ชี้แจงเนี่ยครับว่าเราจะมีระบบในการคัดเลือกแบบใดครับที่เราต้องการให้ได้คนที่มาทำงานนะครับท่านไม่ได้ต้องการนักการเมืองในวงการครูในรูปแบบปัจจุบันนี้ครับท่านทราบไหมครับผมว่าท่านทราบดีครับท่านอยู่ในกระทรวงมาหลายสิบปีแล้วท่านทราบดีครับว่าการเลือกตั้งการเลือกผู้แทนครูต่างๆมีการหาเสียงมีการใช้เงินทองใช้งบประมาณหรือที่เขาเรียกว่าถ้าการเลือกตั้งปกติก็คือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันเข้ามาในการทำการเป็นผู้แทนเข้ามาทั้งผ่านของกคศเองหรือในตัวของอกคศระดับเขตพื้นที่ทั้งมัธยมศึกษาทั้งเขตพื้นที่ปฐมศึกษาเองก็ตามเนี่ยครับท่านครับในการสรรหาพวกนี้เองเนี่ยครับเราไม่เคยรู้เลยครับว่าเราจะได้ผู้แทนครูที่เป็นครูจริงๆที่จิตใจเขาอยากเป็นครูเขามาทำเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องครูด้วยหรือสุดท้ายแล้วเขามาจากสายการเมืองที่โดนแต่งตั้งโดยทางผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่รัฐมนตรีชี้นำมาเลยครับว่าใครจะมาเป็นผู้แทนครูในอกสนั้นๆแต่ละจังหวัดท่านประธานครับท่านทราบไหมครับว่าจำนวนผู้แทนครูที่อยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจอะไรแค่ไหนบทบาทกระทั่งประธานอกสเองก็ตามท่านลองไปดูครับแบรนด์ดังตระกูลดังหรือเป็นบุคคลชั้นนำภายใต้สีหนึ่งสีไหนกลุ่มไหนก็มาเป็นประธานท่านลองไปดูเลยครับเซิร์ชชื่อเลยครับประธานอกสสปปประธานอกสสพมเป็นที่รู้จักในภาคการเมืองเป็นลูกน้องใครโดยตรงสุดท้ายแล้วเราต้องการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้เป็นแบบไหนสุดท้ายเราต้องกลับมาดูครับว่าครูกลายเป็นลูกน้องนักการเมืองถ้ากระบวนการมันเกิดยังเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับท่านไม่ใช่ว่านักการเมืองแบบพวกเราไม่ดีนะครับคนดีๆก็มีคนเลวๆก็มีแต่เราไม่ต้องการให้ครูต้องมาปะปนในส่วนเรื่องที่มันไม่ดีเราต้องการให้ครูมีสิทธิ์มีเสียงความเป็นคนความเป็นครูเราต้องการผู้แทนครูที่มาเป็นปากเป็นเสียงพูดให้กับครูจริงๆครับว่าสิ่งที่ครูกระทบสิ่งที่ครูต้องการพูดดังถึงในกระทรวงไม่ใช่ว่าเป็นลูกน้องของรัฐมนตรีสุดท้ายไม่กล้าพูดครับเหมือนเป็นผู้ที่ถูกปิดปากไปโดยตลอดเนี่ยครับท่านทราบไหมครับว่าอกครูเราเนี่ยมีมากกว่า 400,000 คนจากทั่วประเทศทำไงให้เขารู้สึกว่าอาชีพเขาเป็นอาชีพที่ชั้นสูงที่ควรได้รับความเคารพแล้วได้สิทธิ์ได้เสียงนั้นขึ้นมาประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คงอยากจะนำเสนอครับว่าท่านในร่างนี้สามารถได้การแก้ไขในบางส่วนได้ครับว่าเราจะมีไหมครับในการสมมติว่ามีการเลือกตั้งส่วนหนึ่งเรามีผู้แทนครูผมพูดเฉพาะประเด็นผู้แทนครูอย่างเดียวเลยครับท่านผู้แทนครูมี12คนมาจากการเลือกตั้งสัก8คนเนี่ยครับเขาคงเป็นแบ่งเป็นรายจังหวัดไม่ได้หรอกครับแต่มันแบ่งจากการที่ขนาดของโรงเรียนพื้นที่ของโรงเรียนรูปแบบของโรงเรียนจริงๆแล้วเนี่ยครับท่านบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องกลับไปนั่งพูดถึงครับว่าวันนี้เราต้องกลับมารวมครูที่คำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า teacher เนี่ยครับครูทุกกระทรวงเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้ได้แล้วหรือยังเพราะครูในกระบวนการของกระทรวงศึกษาก็ส่วนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยก็ดูแลกันส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมก็ส่วนหนึ่งของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ส่วนหนึ่งแล้วอีกหลายๆครูที่เขาเป็นครูเหมือนกันเขาไม่เคยได้รับสิทธิ์เรามีองค์ประกอบรวมที่มีครูสภาที่เข้ามารวมวันนี้เราดึงกลับมาเป็นองค์กรครูที่ได้สิทธิ์ทุกอย่างหรือในการเรียกร้องผู้แทนโดยตรงได้ไหมนอกจากไปเป็นผู้แทนของแต่ละกระทรวงของตัวเองวันนี้อาจจะห่างไกลจากตัวพรบ.นี้ไปมากแต่ผมพูดถึงในอนาคตล่วงหน้าที่ควรที่จะเกิดขึ้นที่ผมบอกว่าควรเป็นมาจาก8คนเนี่ยครับมาจากการเลือกตั้งเนี่ยครับการเลือกตั้งคุณอาจใช้ระบบ e-votingที่เป็นการทำระบบออนไลน์ครับเราไม่ต้องสนใจครับว่าจะมีการโกงเลือกตั้งแค่ไหนเรามั่นใจครับครูมีศักยภาพ ครูมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนมีมันสมองที่ดีครับไม่มีจะเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับที่จะคิดที่จะคอร์รัปชันที่จะต้องการโกงไปแต่วันนี้เราคงต้องมีความไว้ใจกันและกันมากยิ่งขึ้นมีการระบบการกำหนดวาระให้ชัดเจนครับเป็นเท่าไหร่อยู่กี่ปีแล้วทำอะไรบ้างและสุดท้ายเองคนที่สมัครเข้ามาเป็นผู้แทนครูจริงๆเนี่ยครับเราต้องลองดูครับว่าเปิดประวัติเสนอนโยบายเข้ามาหรือกระทั่งเปิดบัญชีทรัพย์สินให้เห็นด้วยก็ยิ่งดีอย่างน้อยมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่เข้ามาเป็นผู้แทนครูคนที่เข้ามาเป็นผู้แทนครูต้องการความโปร่งใสที่จะเกิดเข้ามาได้มากจริงๆนะครับและอีก4คนที่เหลือครับท่านมาจากการแต่งตั้งที่ทำกันอยู่ก็ได้ครับแต่งตั้งสรรหาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวันนี้ถ้าเกิดเราได้องค์ประกอบประมาณนี้12คนจากผู้แทนครูแบบนี้ครับมันก็อาจจะเป็นการมิกจากการเลือกตั้งกับการสรรหาทั้งภาคการเมืองทั้งการสรรหาจากผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมกันอาจจะเกิดทำให้เห็นครับว่าคุณภาพมาตรฐานจะมีการโต้เถียงการขัดแย้งกันได้มากยิ่งขึ้นก็คงจะต้องฝากทางท่านผู้ชี้แจงครับว่ารูปแบบนี้เองเนี่ยครับจะสามารถกำหนดทิศทางของพรบนี้ไปได้อย่างไรบ้างเพราะสุดท้ายนะครับเราคงจะต้องการว่าผู้แทนครูที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่คนที่มีอำนาจมากที่สุดแต่คือคนที่ครูทั้งประเทศไว้วางใจมากที่สุดเราก็อยากได้คนแบบนี้เข้ามาเป็นผู้แทนครูแล้วระเบียบพรบร่างพรบนี้ถ้ากำหนดทิศทางได้ดีเราจะเห็นว่าครูคุณภาพของครูก็จะเปลี่ยนไปครูมีปากมีเสียงมากยิ่งขึ้นครูพูดอะไรแล้วสามารถทำได้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่ทุกวันนี้ต้องรอเลียแข้งเลียขานายอย่างเดียวสุดท้ายแล้วครูที่ดีก็ไม่อยากจะเป็นครูต่อไปอยากจะออกจากระบบการศึกษาเข้ามาแล้วคุณต้องฝากครับเมื่อกี้ทางท่านรัฐมนตรีอยู่ก็คงจะต้องฝากไปสะกิดอีกนิดนึงครับเรื่องการเก็บแปะเจี๊ยเช่นเดียวกันนะครับมันมีมากครับยิ่งปัจจุบันนี้บางโรงเรียนค่าแปะเจี๊ยเป็นล้านเลยนะครับก็คงต้องฝากให้แก้ปัญหาต่อไป69แก้ไม่ทันแก้70ก็ได้ครับท่านยังอยู่ยาวนะครับขอบคุณมากครับ
1: สิทธิกรพรหมยศครับ
6: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายสิทธิกรธงยศสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม19จากนครพนมครับท่านประธานครับวันนี้เราได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่เปิดมีพระบรมราชโองการให้เปิดสมัยประชุมร่างดังกล่าวนะครับครม.ได้ร้องขอให้กับทางรัฐสภามีมติให้พิจารณาเห็นชอบร่าง31ฉบับที่ตกไปก่อนที่ยุบสภาจนวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาร่างดังกล่าวก็ผ่านมติของรัฐสภาให้เดินหน้าต่อไปวันนี้เราพิจารณาในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติที่เราที่จะพิจารณาอยู่นี้ก็ผ่านสภาผู้แทนมานะครับหลักๆใจความสำคัญก็คือการยกเลิกคำสั่งของคสช.ซึ่งเป็นคำสั่งลงวันที่21มีนาคม2560ซึ่งทางคสช.ณขณะนั้นนะครับก็ได้ให้เหตุผลว่าการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและข้าราชการครูตามที่พระราชบัญญัติพ.ศ. 2547ที่มีผลบังคับใช้ขึ้นมามีการที่จะเอื้ออำนวยให้กับพรรคพวกพ้องมีการทุจริตจนกระทั่งคสช.ก็เลยออกคำสั่งที่16ทับ2560เป็นต้นมาจากการบริหารของคณะคสช.นะครับเริ่มแรกผมอยู่ในพื้นที่ผมรับทราบดีนะครับว่าคำสั่งดังกล่าวขัดแย้งในการที่จะกระจายอำนาจและก็บริหารบุคลากรในเขตพื้นที่นั้นดังที่เห็นว่าการจัดตั้งกลุ่มผู้แทนครูนี่นะครับ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เริ่มตั้งแต่คณะองค์อกคสในเขตพื้นที่ก็มีการตั้งแต่สมัยคสช.มีคำสั่งมาก็แต่งตั้งผู้ว่าราชการบ้างเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบ้างไม่ว่าจะเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมก็ดีสภาการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มาเป็นคณะกรรมการอกสในเขตพื้นที่การบริหารราชการในของบุคลากรข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะครับจนเป็นเหตุให้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้หยิบยกปัญหาขึ้นมาเสนอพระราชบัญญัติแห่งนี้ต่อสภาท่านประธานครับผมขอยกเหตุผลบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าคสช.ได้ยกพระราชบัญญัติปี2547ยกเลิกนะครับแล้วก็บังคับใหม่แต่ร่างที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรก็ได้หยิบยกข้อความ2547เป็นต้นแบบมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยนะครับดังที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายกันนะครับผมฟังดูก็ผมเคารพแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับดังที่จะได้เห็นว่าหมวดการตั้งกสคซึ่งร่างนี้นะครับได้เสนอนะครับแนวทางที่จะใช้องค์ประกอบของคณะกรรมการกสก.นะครับก็คือ 1. นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธานรองปลัดเป็นรองประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง9ท่านนะครับของเดิมนี้มี8ท่านนะครับเพิ่มมา1ท่านก็คือหน่วยงานเพิ่มมา1หน่วยงานก็คือเป็นกระทรวงอุดมศึกษานะครับแล้วก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก9ท่านและก็ยังมีคณะกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและการบริหารการศึกษาจำนวน12คนทั้งมวลนี่ก็คือองค์ประกอบนั่นแหละครับที่จะเป็นตัวแทนของคณะครูผมมีตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคณะกรรมการที่จะเป็นตัวแทนให้กับครูทั้งประเทศนี้นะครับจะเป็นตัวแทนที่แท้จริงไหมนะครับที่จะนำปัญหาของข้าราชการครูเข้าสู่หยิบยกหาทางแก้ไขได้หรือไม่ฉะนั้นนี่ก็ฝากไปยังที่ประชุมนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางตัวแทนของคณะครูนี่ก็6ท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีก3ท่านเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแทนที่แท้จริงให้กับครูทั้งประเทศได้หรือไม่ผมไม่ติดขัดนะครับในการที่จะแต่งตั้งคณะกสคขึ้นมาใหม่นะครับไม่ติดขัดนะครับประเด็นต่อมานะครับควรเพิ่มมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา2547เรื่องกำหนดองค์ประกอบของอกคสวิสามัญซึ่งตามที่ผมนำเรียนมานะครับว่าอกคสนี่แหละครับที่จะเป็นตัวแทนให้กับคณะกคสอกคสก็จะมีทุกจังหวัดนะครับเขาทราบปัญหาดีในพื้นที่แต่รับพื้นที่นั้นอกคสก็จะนำปัญหาดังกล่าวเข้ามาสู่การหยิบยกให้กับกคสซึ่งผมเสนอให้ว่าอกคสวิสามันแต่ละคณะมีจำนวนไม่เกิน15คนประกอบไปด้วยประธานอนุกรรมธิการซึ่งเป็นกรรมการในกคสอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน11คนนะครับต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการศึกษานะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับอกคสต่อไปประเด็นต่อมาครับแก้ไขความมาตรา47พระราชบัญญัติข้าราชการครูบริหารการศึกษา2547ผมเห็นด้วยครับในการกำหนดให้กคสเป็นองค์การ
7: บริหารบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาเพื่อที่จะเปิดดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการคืออยากให้ทางอกศอกคศในเขตพื้นที่นะครับได้มีส่วนร่วมกำหนดแนวทางเพื่อไปเป็นเพื่อให้ไปเป็นแนวทางสอดคล้องกันกับกคศนะครับที่จะกำหนดหลักสูตรวิธีการสอบวิธีการดำเนินการนะครับที่จะรับข้าราชการครูหรือว่าพนักงานต่อไปประเด็นสุดท้ายครับประธานครับผมอยากจะหารือเกี่ยวกับความในมาตรา3วงเล็บ10ซึ่งบัญญัติไว้ว่าข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลล้มละลายต้องออกจากราชการเนื่องจากว่าบุคลากรทางการศึกษามีความรู้นะครับคือครูนี่นะครับเขาเงินเดือนเขาก็ไม่พอใช้แต่ว่าเขาก็รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะขอเงินกู้นะครับแต่เผอิญว่าเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนั้นกับเอาเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ครูส่วนหนึ่งก็โดนตัวนี้เลยนะครับโดนปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญญาที่จะไปชำระหนี้สินได้เพื่อนหนีไปหมดแล้วท่านประธานฉะนั้นก็เลยว่าผลก็เลยซวยไปที่คนที่เป็นคนค้ำฉะนั้นผมเห็นควรว่าในชั้นนี้นะครับผมไม่ติดขัดในเรื่องของการที่จะรับหลักการแต่อยากจะฝากไปถึงชั้นกรรมาธิการที่จะพิจารณาต่อไปได้นำประเด็นดังกล่าวที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับเข้าสู่กรรมาธิการที่จะพิจารณาต่อไปขอบคุณมากครับท่านประธาน
8: กับเชิญท่านนิรัตน์อยู่ปกติครับ
9: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนิรัตน์อยู่ปกติสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิมีประเด็นเดียวครับท่านประธานก็คือเรื่องของคุณสมบัติในเรื่องของการทุจริตผมขอกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าผมได้มีโอกาสยกร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาในปี2546กราบเรียนท่านประธานนะครับว่าคุณสมบัติพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับในปี2546เนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องการให้มีครูเนี่ยมีใบประกอบวิชาชีพอันนี้สภาเราทั้งวุฒิสภาสภาล่างสภาบนเนี่ยเราเห็นด้วยหมดนะเพราะถือให้ความสำคัญของครูนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพนะครับคุณสมบัติก็คือหนึ่งต้องเป็นคนไทยอายุไม่น้อยกว่า18แต่คุณสมบัติต้องห้ามครับท่านประธานเขาเขียนไว้เลยครับว่านะครับ1 2 3 4ก็คือเป็นบุคคลล้มละลายขอกราบเรียนท่านประธานครับในปีนั้นผมเป็นผู้เสนอให้ตัดคำว่าบุคคลล้มละลายไปนะด้วยเหตุผลนะครับท่านประธานครับการเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อก่อนนี่ต้องมีหนี้2ล้านนะครับแล้วก็ถ้าบุคคลนั้นเป็นครูโดนฟ้องล้มละลายแล้วเป็นบุคคลล้มละลายจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ล่ะครับแสดงว่าตัดอาชีพตัดชีวิตเข้าไปเลยสภานี้ทั้งหมดเห็นชอบตัดเรื่องบุคคลล้มละลายออกไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปดูในใบประกอบวิชาชีพจะไม่มีนั่นคือสิ่งที่ผมและสภาวุฒิสภาเราภูมิใจมาณวันนั้นครับท่านประธานแต่นะครับในพ.ร.บ.ของนะครับพ.ร.บ.ฉบับของข้าราชการครูก็ยังเป็นเรื่องของบุคคลล้มละลายซึ่งเราไม่สามารถตัดได้เพราะถ้าสภาล่างไม่ได้เสนอแก้ไขณวันนี้เนี่ยมีการเสนอแก้ไขที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าความเข้าใจครับท่านประธานความเข้าใจที่ไปเพิ่มว่าบุคคลล้มละลายทุจริตท่านประธานทราบไหมครับว่ามันต่างกับเมื่อก่อนที่เขียนคำว่าบุคคลล้มละลายแสดงว่าล้มละลายด้วยอะไรต้องออกจากราชการปัจจุบันนี้นะครับท่านประธานในวุฒิสภาเราเนี่ยกำลังมีการพิจารณาพรบล้มละลายซึ่งทำให้ง่ายก็คือมีหนี้หนึ่งแสนก็ล้มละลายได้มีหนี้หนึ่งล้านก็ล้มละลายได้แสดงว่าถ้าไม่เขียนให้ชัดนะครับถ้าไม่ได้เติมคำว่าทุจริตเข้าไปแสดงว่าครูที่เป็นหนี้อยู่เกินแสนโดนฟ้องล้มละลายได้นะแม้จะมีการประนอมหนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงก็คือห่วงว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกไปเนี่ยข้าราชการครู4หรือ5แสนคนที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจความหมายคำว่าล้มละลายทุจริต และถ้าเกิดมีบุคคลเจ้าหนี้นะครับเอาเรื่องล้มละลายไปขู่นะครับจะทำให้ครูบุคลากรการศึกษาซึ่งมีหนี้มากกว่าแสนหนึ่งเนี่ยนะฮะต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบเพราะห่วงคำว่าล้มละลายแต่พอรู้ว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ที่สนับสนุนว่าให้เติมคำว่าทุจริตเข้าไปเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็น2ล้าน1ล้านแต่ไม่ใช่หนี้เพราะการทุจริตก็ไม่ได้กระเทือนถึงใบประกอบวิชาชีพไม่ต้องห่วงครับเราตัดผมตัดทิ้งไปแล้วแต่เหลือแต่ว่าพ.ร.บ.ฉบับข้าราชการครูเนี่ยเขายังคงคำว่าล้มละลายเมื่อแก้ตัวนี้แล้วนะครับก็อยากจะฝากกระทรวงศึกษานะครับต้องประชาสัมพันธ์ให้ดีขนาดผมเองเป็นวุฒิสภานะครับก็เพิ่งถามท่านประธานว่าท่านประธานนิเวศเกี่ยวกับพ.ร.บ.ล้มละลายเนี่ยนะครับว่าคำว่าทุจริตกับบุคคลล้มละลายมันต่างกันไหมคำตอบก็คือต่างและข้าราชการครูอีก500,000 คนจะทราบเหมือนผมไหมผมว่าไม่ทราบเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อสังเกตนะช่วยประชาสัมพันธ์ถ้าพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านไปนะครับแต่เห็นด้วยครับที่ไปเติมคำว่าทุจริตแต่จะให้ดีตัดทิ้งไปได้ยิ่งดีครับเพราะใบประกอบวิชาที่เราตัดไปแล้วครับตอนนั้นเสนอมาในสมัยปี46นะผมเสนอตัดไปก็ตัดไปเพื่อไม่อยากให้ครูซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าครั้งแรกที่เข้ามาเป็นวุฒิสภานะครับอยู่ในงบประมาณถามว่าปัญหาครูคืออะไรครับตอบแรกคือปัญหาหนี้สินของครูผ่านมาแล้วกี่ปีครับท่านประธานจากปี2543ผ่านมาถึงปีนี้ปี2549 26ปีปัญหานี้ก็ยังเหมือนเดิมต่างกันอยู่นิดเดียวครับปริมาณหนี้เพิ่มขึ้นกับจำนวนครูเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรื่องล้มละลายไปผูกติดอยู่กับคุณสมบัติของครูผมเป็นห่วงครับท่านประธานขอบคุณครับท่านประธาน
8: เชิญท่านวิวัฒน์ลุงแก้วครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวิวัฒน์ลุงแก้วสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่3ด้านการศึกษาจากจังหวัดศรีสะเกษขออนุญาตร่วมอภิปรายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ก่อนที่จะอภิปรายเรื่องพระราชบัญญัตินี้ในฐานะที่เป็นครูและก็เป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่3ด้านการศึกษาผมขออธิบายเรื่องอื่นสักเล็กน้อยผมฟังสมาชิกวุฒิสภาได้ประชุมมาหลายครั้งหลายคราวได้พูดทำนองว่าสถานศึกษาหรือโรงเรียนเนี่ยสอนไม่ครอบคลุมทำให้ผู้ปกครองจะต้องส่งลูกไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาทำไมโรงเรียนธรรมดาจึงไม่สอนให้ครอบคลุมทั้งหมดถ้าสอนดีแล้วเด็กคงไม่วิ่งไปโรงเรียนกวดวิชาผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าโรงเรียนกวดวิชากับโรงเรียนปกติจะทำหน้าที่แตกต่างกันอยู่โรงเรียนกวดวิชาก็จะตอบความต้องการตอบสนองความต้องการของนักเรียนเฉพาะด้านเฉพาะทางใครอยากจะสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ก็ไปดูว่าเข้าออกข้อสอบวิชาอะไรบ้างก็ติวเอาเฉพาะวิชาเหล่านั้นใครอยากจะสอบเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ทำนองเดียวกันแต่ที่โรงเรียนไม่ว่าจะสังกัดสพท.สังกัดสช.หรือสังกัดอื่นๆของกระทรวงศึกษาธิการเขาอยากจะเรียนว่าไม่ได้สอนคนจะเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งอย่างเดียวแต่สอนให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ไม่ได้เป็นแค่หมอให้เป็นคนได้สอนทั้งค่านิยมหลักของชาติเช่นค่านิยมในการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์กตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณสิ่งเหล่านี้คือเราปลูกฝังเข้าไปเพิ่มเติมระเบียบวินัยคุณธรรมเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราในครึ่งหนึ่งไปอยู่ที่ค่านิยมหลักของประเทศและสิ่งอื่นที่จะสอนให้คนที่จบไปแล้วเนี่ยเป็นคนไทยที่ดีมีคุณภาพส่วนโรงเรียนของวิชาไปถึงปุ๊บก็สอนวิชานั้นเลยเพราะฉะนั้นคือความแตกต่างก็จะกล่าวเปลี่ยนว่าทั้งสองส่วนท่านใดที่พร้อมก็จะไปจำกัดสิทธิ์ไม่ได้ในการไปเปิดไปเรียนกวดวิชาแต่ไม่ใช่เพราะโรงเรียนปกติไม่รับผิดชอบไปสอนให้เต็มส่วนร่างพระราชบัญญัติที่กำลังส่งให้สมาชิกสภาพิจารณาอยู่ขณะนี้นะฮะผมมีเวลา8นาทีตอนนี้ผ่านไปแล้ว2นาทีครึ่งผมก็จะพูดเฉพาะส่วนสำคัญสำคัญเท่าที่นั่งฟังดูเหมือนประเด็นที่เราพูดกันมากที่สุดคือโครงสร้างของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือที่เราเรียกย่อๆว่ากคศนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย พระราชบัญญัติที่ครอบคลุมเรื่องนี้ในอดีตคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2547แต่ว่าคสช.ยึดอำนาจในปี2557ก็ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะคสช.และประกาศคณะคสช.เนี่ยยกเลิกแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ถึง23ครั้งแต่23ครั้งทำไปเสร็จก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้ในสุดคสช.ก็ได้ย้อนกลับไปสู่ที่เดิมอีกหลายเรื่องหลายคราวหรือแม้กระทั่งผ่านยุคคสช.ไปแล้วเนี่ยรัฐสภาก็ได้ผ่านกลับไปอยู่ที่เดิมอีกหลายครั้งหลายคราวจนทำให้คำสั่งหัวหน้าคสช.และประกาศคสช.23ฉบับ

12คนสำหรับผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนเนี่ยท่านนับจำนวนจาก32เนี่ยก็มีแค่ประมาณไม่ถึง1ใน3หรือซ้ำไปและที่มานี้ไม่ได้มาจากครูล้วนๆนะฮะคำว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยหมายถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษารองผู้บริหารสถานศึกษาครูศึกษานิเทศและบุคลากรทางการศึกษาอื่นเบ็ดเสร็จเหล่านี้มีผู้แทนได้12คนกระจายกันอยู่ในหลายส่วนราชการส่วนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ระดับกรมขึ้นไปอันนั้นไม่ใช่ข้าราชการครูครับเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแต่ว่าในคณะกรรมการข้าราชการครูปัจจุบันไม่มีครูเป็นองค์ประกอบแม้แต่คนเดียวมีแต่ข้าราชการอื่นความจริงผมอยากจะพูดลงไปถึงคณะที่เป็นลูกของอีกคืออกคสเขตพื้นที่ในอดีตเราก็มีโครงสร้าง3อย่างโดยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและก็ผู้แทนข้าราชการครูซึ่งผู้แทนข้าราชการครูในอสเขตมีแค่3คนคือผู้แทนข้าราชการครูสายผู้สอนผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและก็เป็นผู้แทนข้าราชการตามมาตรา38ข้อแต่ปัจจุบันนี้ในนั้นไม่มีฮะไม่มีผู้แทนครูมีครูอยู่ในนั้นแต่ไม่ใช่ผู้แทนเพราะมาจากการสรรหาแล้วแต่งตั้งซึ่งวันนี้ผมฟังก็มีท่านสมาชิกสภาหลายท่านบางท่านขอไปที่ยังอยากให้เป็นการสรรหาสำหรับผู้แทนข้าราชการครูคำว่าผู้แทนข้าราชการครูที่ผมพูดถึงมาถึงตั้งแต่พอเขตลงมานี่นะบางท่านอยากให้สรรหาผมอยากกราบเรียนอย่างนี้นะหลักการในการสรรหาและก็การเลือกตั้งมันต่างกันการเลือกตั้งคือการเลือกโดยตรงคนที่มาจากการเลือกโดยตรงจากผู้จากครูหรือศึกษานิเทศหรือผอ.เขตหรือผอ.โรงเรียนคนที่จะถูกเลือกมาเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเห็นและก็พูดและก็เห็นชัดก็คือ1มีจิตสาธารณะ2มีความกล้าเพราะต้องกล้าพูดในที่ประชุมถ้าระดับจังหวัดคืออกคสเขตเนี่ยผู้บังคับบัญชาคือผอ.เขตถ้าให้มาจากการสรรหาของผอ.เขตทั้งหมดเป็นผู้แทนผอ.เขตถ้าระดับประเทศนะฮะถ้ามาจากการสรรหาเนี่ยทั้งหมดเป็นคนของท่านเลขาธิการเป็นคนของท่านปลัดกระทรวงหรืออาจจะทั้งหมดเป็นคนของท่านรัฐมนตรีเวลาผู้ใหญ่พูดไปทางไหนเนี่ยท่านเหล่านี้ไม่กล้าค้านแต่ถ้าเป็นผู้แทนข้าราชการครูที่มาจากการเลือกตั้งจิตวิญญาณของคนที่มาจากการเลือกตั้งจิตวิญญาณของคนที่เป็นตัวแทนคนตัวแทนครูเนี่ยจะกล้านำเสนอผมเหลือเวลาอีก10กว่าวินาทีผมขอกระดิ๊บเดียวท่านประธานครับในอดีตไม่ใช่อะไรแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยซึ่งไม่มีผู้แทนครูในกคสกคสได้พิจารณาสร้างหลักเกณฑ์หลายอย่างซึ่งเวลาไปปฏิบัติแล้วมันปฏิบัติไม่ได้หรือปฏิบัติได้แต่ก็เกิดผลเสียกับราชการเช่นการย้ายครูของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยหลักการเดิมเขาให้อกคสเขตพื้นที่การศึกษาเป็นคนย้ายและก็มีผู้แทนข้าราชการครูอยู่ในนั้นตอนหลังยุบอคสเขตแล้วไปตั้งเป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้นมามีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาย้ายก็ล้มเหลวสุดท้ายมาให้อคสเขตอีกแต่อคสเขตคราวนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูปี2547คือไม่มีผู้แทนข้าราชการครูมีแต่ข้าราชการครู1คนผู้บริหาร1คน38ค1คนแต่มาจากการสรรหาซึ่งผมบอกว่านั่นคือผู้แทนพอเขตการพิจารณาก็ไม่รอบครอบพอที่ซ้ำร้ายฮะกคสนั่งอยู่กรุงเทพเอาการย้ายเนี่ยของเกือบ300เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยมาพิจารณาเองที่กรุงเทพใช้ระบบใช้ AI จับปรากฏว่าย้ายครูนะฮะตั้งให้อคสเขตเขาย้ายเขาย้ายได้ปีละ 20,000 กว่าคนคือตำแหน่งบ้าง1ตำแหน่งเขาย้ายได้ 4-5 คนนะคือย้ายในกเข้าโรงเรียน A แล้วก็ย้ายในย้ายในขอมาแทนในกไล่ไปเรื่อยการย้ายเนี่ยท่านประธานครับ

0: ขวัญกำลังใจของครูนะฮะคนที่บ้านอยู่ศรีสะเกษถ้าสอนไม่ห้องสอนได้ย้ายกลับบ้านนี่คือขวัญกำลังใจจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในศรีสะเกษคนสตูลก็คงไม่ต่างกันถ้าย้ายกลับบ้านดีใจแต่หลักเกณฑ์ที่กพศเอาไปทำเองนะฮะท่านผู้แทนกระทรวงก็อยู่ตรงนี้ด้วยย้ายได้ปีละ2,000จากเขาย้ายได้ปีละ20,000แม้กระทั่งเขาจะเขียนว่าขอย้ายลงโรงเรียนใดๆก็ได้เนี่ยเขาไม่เขียนเพราะเกรงว่าการเขียนอย่างนี้จะทำให้เกิดช่องว่างในการหาผลประโยชน์แต่กราบเรียนท่านประธานครับคนที่เขียนว่าโรงเรียนใดๆก็ได้ในจังหวัดนี้เนี่ยคือคนอยากย้ายใจจะขาดส่วนคนที่อยากย้ายหาประสบการณ์จะระบุโรงเรียน1 2 3ท่านไม่ได้ขอระงับท่านประธานครับผมเกรงใจผมเคยมาพอสมควรแต่อยากจะกราบเรียนว่าผู้แทนในกกส.ที่เป็นผู้แทน12คนอย่างไรเสียต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะจะได้ตัวแทนของผอ.เขตตัวแทนของผอ.โรงเรียนตัวแทนของครูและตัวแทนของข้าราชการตามมาตรา38ข้อขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ขอเชิญท่านสุทนกล้าการขายครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมสุทนกล้าการขายสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งวุฒิสภาได้รับจากสภาผู้แทนราษฎรโดยเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาและส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของไทยในอนาคตซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศให้มีความคล่องตัวและมีความทันสมัยสามารถที่จะตอบสนองต่อบริบทของการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการสรรหาแต่งตั้งและบริหารบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพครับอย่างไรก็ตามกับผมขอมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใน4ประเด็นที่สำคัญดังนี้ครับประการแรกเรื่องความเป็นอิสระและความโปร่งใสของระบบบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาแม้ว่าร่างกฎหมายจะพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานแต่ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้การรวมศูนย์อำนาจหรือการแต่งตั้งบุคคลในบางตำแหน่งเปิดช่องให้เกิดระบบอุปถัมภ์หรือการใช้อำนาจโดยขาดกลไกตรวจสอบเพราะว่าระบบการศึกษาของไทยจะเข้มแข็งได้ต้องเริ่มจากระบบบริหารคนที่ยุติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ประการที่2เรื่องของคุณภาพครูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรซึ่งปัจจุบันโลกเนี่ยนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์และทักษะแห่งอนาคตแต่ระบบพัฒนาครูไทยยังมีข้อจำกัดจำนวนมากแม้ว่าร่างกฎหมายจึงไม่ควรเน้นเพียงโครงสร้างการบริหารแต่ต้องเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาครูให้มีทักษะใหม่ๆด้วยมีพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและสามารถที่จะสร้างผู้เรียนให้แข่งขันได้ในเวทีโลกประการที่3เรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการบริหารบุคลากรทางการศึกษาต้องคำนึงถึงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนชนบทและก็พื้นที่ที่ห่างไกลเพราะปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทยในวันนี้ไม่เพียงแค่จำนวนครูแต่คือการกระจายครูที่ไม่สมดุล โรงเรียนในเมืองมีครูเกินขณะที่โรงเรียนชนบทจำนวนมากยังขาดครูเฉพาะทางหากร่างกฎหมายนี้จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต้องช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าวให้ได้ประการที่4เรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารบุคลากรระบบแต่งตั้งโยกย้ายและการประเมินผลต้องอยู่บนหลักคุณธรรมและผลงานไม่ใช่ระบบเส้นสายหรืออิทธิพลเพราะหากระบบบริหารบุคลากรขาดความเชื่อถือขาดความเชื่อมั่นย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของครูทั่วประเทศและที่สุดท้ายจะกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรงกราบเรียนท่านประธานครับกระผมเห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาไทยไม่สามารถจะสำเร็จได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างระบบบริหารคนที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ต่ออนาคตเฉพาะครูคือหัวใจของการศึกษาและการศึกษาคือรากฐานของความมั่นคงของประเทศดังนั้นกระผมจึงขอสนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่ขอฝากข้อสังเกตต่อคณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาปรับปรุงกลไกต่างๆให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและตอบโจทย์อนาคตของการศึกษาไทยได้อย่างแท้จริงขอขอบพระคุณครับ
1: กับเชิญท่านเบญจมาศอภัยทองครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันทางเบญจมาศอภัยทองสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพิจิตรกลุ่ม SME ค่ะดิฉันสนใจด้านการศึกษามากและเห็นการศึกษาเป็นการพัฒนาคนและพัฒนาชาติครูคือคนสำคัญที่สามารถทำให้เด็กและเยาวชนเป็นเด็กดีและมีคุณภาพเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมครูคือผู้สร้างคนท่านประธานคะวิกฤตการศึกษาในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของโครงสร้างกระทรวงที่ใหญ่โตแต่คือความเหลื่อมล้ำและการที่ครูไม่ได้ทำหน้าที่สอนอย่างเต็มที่เรามีกฎหมายหลายฉบับแต่อภิปรายกี่ครั้งผลสำเร็จของเด็กไทยเช่นคะแนนพิซซ่าก็ยังคงวิกฤตพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่หรือพ.ร.บ.ครูจะต้องไม่ใช่แค่กระดาษปรับตำแหน่งข้าราชการแต่ต้องเป็นกฎหมายที่เปลี่ยนห้องเรียนให้มีคุณภาพและสร้างเด็กให้พร้อมสู่อนาคตดิฉันมีข้อเสนอเร่งด่วน3ประการที่ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ค่ะประการที่1การคืนเวลาให้ห้องเรียนด้วยนโยบายลดการภาระงานที่ไม่ใช่การสอนกฎหมายฉบับนี้ต้องระบุให้ชัดเจนการจำกัดภาระงานอื่นของครูที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจุบันของครูไทยต้องเสียเวลาไปกับการประเมินวิทยาฐานะงานเอกสารงานพัสดุและงานธุรการสำนักงานอคสต้องถูกสั่งการโดยกฎหมายให้ปรับระบบวิทยาฐานะเป็นระบบอัตโนมัติยึดผลลัพธ์ที่ตัวเด็กเป็นหลักไม่ใช่เล่มรายงานครูต้องได้ยืนหน้ากระดานได้ดูแลภาวะจิตใจของเด็กมีเวลาแนะนำแนวทางชีวิตไม่ใช่จมอยู่กับกองเอกสารเพื่อรอรับการตรวจประเมินประการที่2ปฏิรูปหลักสูตรสู่หลักสูตรฐานสมรรถะสมรรถฐานะและสอนให้คิดไม่ใช่จำเราต้องการพ.ร.บ.ที่บังคับให้เปลี่ยนผ่านจากหลักสูตรเป็นเนื้อหาแน่นหลักสูตรเนื้อหาแน่นมาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งมุ่งเน้นทักษะแห่งอนาคตเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาจริงสสวท.และผู้พัฒนาหลักสูตรต้องปรับโจทย์การเรียนรู้ให้เด็กได้ลงมือทำจริงเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อลดการเรียนกวดวิชา กฎหมายต้องส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ที่มีความสุขเด็กจะเก่งได้ต้องเริ่มจากการอยากมาโรงเรียนไม่ใช่มาเพื่อท่องจำและไปสอบแข่งขันประการที่3การกระจายงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนแบบลดความเหลื่อมล้ำเราต้องใส่กลไกทางการเงินเพื่อการศึกษาที่ยืดหยุ่นสถานศึกษาต้องมีอิสระบริหารงบประมาณตามบริบทพื้นที่กฎหมายพวงควรผูกสูตรกฎหมายควรผูกสูตรจัดงบจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบประมาณตามความจำเป็นรายบุคคลร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลต้องได้รับทรัพยากรเทคโนโลยีและครูที่มีสมรรถภาพสูงเท่าเทียมเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษาท่านประธานคะการปฏิรูปตามพระราชบัญญัตินี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากเราไม่เปลี่ยนวัฒนธรรมในการใช้อำนาจเป็นวัฒนธรรมการส่งเสริมผู้เรียนโรงเรียนต้องปลอดภัยครูต้องได้รับการปกป้องสิทธิ์และเด็กต้องได้รับการคุ้มครองดิฉันขอฝากสภาแห่งนี้ว่าเงินงบประมาณนับแสนล้านจะที่ใช้ไปจะไม่มีความหมายเลยตราบใดที่เด็กไทยยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดวิเคราะห์ไม่เป็นขอให้เราใช้โอกาสในการตากฎหมายฉบับนี้ร่วมการแก้ไขข้อบกพร่องปรับแก้ให้ครูมีศักดิ์ศรีและได้ทำหน้าที่ครูผู้สร้างคนอย่างแท้จริงเพื่อส่งต่ออนาคตที่มีคุณภาพให้แก่ลูกหลานของเราต่อไปดิฉันขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังกล่าวขอบคุณค่ะ
1: ครับท่านสุดท้ายขอเชิญท่านสรชาติสวัสดิ์พรมครับ
4: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสรชาติสวัสดิ์พรมวุฒิสมาชิกจากอุบลรัมพูครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานครับที่ได้โอกาสความจริงกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศครับจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญมาตรา258เนี่ยในเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยหมวดจอจานข้อจอจานเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาคือจริงๆแล้วนะครับเกณฑ์รวมหลักของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยต้องการให้มีการปฏิรูปการศึกษาครับท่านประธานแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติออกตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยยังออกไม่ได้เลยมีการนำเสนอขึ้นมาถกเถียงกันเพราะการกฎหมายการปฏิรูปเนี่ยต้องประชุมร่วม2สภาคือวุฒิสภาและรัฐสภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการร่วมกันในข้อกำหนดของการปฏิรูปประเทศกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศที่ออกไปแล้วของการศึกษานี่ก็คือกฎหมายส่งเสริมการเรียนรู้ท่านประธานที่เปลี่ยนจากกศน.มาเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้นั่นแหละครับขณะนั้นผมทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้เป็นกฎหมายที่ผ่านการปฏิรูปและออกไปได้คือเปลี่ยนชื่อจากกศน.นั่นมาเป็นส่งเสริมการเรียนรู้หลักๆของกฎหมายเนี่ยต้องการรัฐมนตรี60เนี่ยต้องการให้มีการออกกฎหมายพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ท่านประธานครับให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา258ข้อจอจานตรงนี้แต่เนื่องจากรัฐบาลเองนะครับผ่านมาปี60มาปี69แล้วเนี่ยครับยังไม่ได้ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขึ้นมาเลยเคยเสนอเข้ามาในสภาถกเถียงกันแล้วก็ตกไปไม่ผ่านก็ยังเป็นการศึกษาแห่งชาติในฉบับเดิมอยู่แน่นอนครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายระบบบริหารการศึกษาบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาเนี่ยก็ยังเป็นกฎหมายประกอบตามพระราชบัญญัติศึกษาเดิมอยู่ยังไม่ใช่กฎหมายการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพครับคำสั่งคทช.ที่เลือกเกี่ยวกับเรื่องของกฎรัฐของการศึกษานี่มีหลายฉบับครับไม่ว่าจะเป็นฉบับที่11ฉบับที่16ฉบับที่19ฉบับที่19เรายกเลิกไปแล้วครับโดยให้ผอ.เขตมีอำนาจหน้าที่ในการทำหน้าที่ก่อนหน้านั้นผอ.เขตไม่ได้มีหน้าที่ได้ให้ศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัดเข้าไปทำหน้าที่แทนดังนั้นจริงๆแล้วกฎหมายกับการศึกษานี่มีหลายฉบับเนี่ยเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยครับต้องการให้ออกกฎหมายพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติครั้งเดียวแล้วค่อยมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแต่ในเมื่อเราไม่ได้ดำเนินการทำกันก็มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนวันนี้
5: ก็มาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือยกเลิกคำสั่งที่16นะครับเพื่อให้การศึกษาเดินหน้าได้ตามกคศและกอเติมที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งกุลการศึกษาในปี47อยู่ซึ่งเป็นออกตามรัฐธรรมนูญปี40นู่นนะครับดังนั้นรับผ่านรัฐธรรมนูญมาปี40 50และ60จึงอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีนะครับโดยท่านฝากท่านประธานผ่านรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการนี่แหละครับถ้าสมมติเราเร่งออกกฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้วเนี่ยครับกฎหมายเหล่านี้จะฟอลโล่ตามกฎหมายหลักเลยคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั่นเองครับเพราะเกณฑ์อำนาจของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60คือตรงนี้นะครับอยากให้ไปดูมาตรา258เป็นหลักข้อจอจานเรื่องการศึกษานะครับเรื่องการรู้การศึกษาอันนั้นคือสิ่งที่ให้เกิดขึ้นคสช.ที่ได้มีคำสั่งหลายฉบับเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นเพื่อต้องการให้ไปออกทำหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพครับเมื่อทำหน้าที่ในการเสนอกฎหมายวันนี้มาแล้วเนี่ยครับซึ่งสาระก็เป็นเพียงเล็กน้อยเป็นการแก้ไขกฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายเมื่อปี47อยู่แล้วนะครับเพื่อให้ความคล่องตัวในการทำงานของอคสอคสเนี่ยมีมากขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวตามรัฐธรรมนูญดังนั้นวันนี้ผมเองต้องขออนุญาตฝากท่านประธานกับเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาว่าไหนท่านมารับทำหน้าที่เรื่องนี้แล้วนะครับลองกลับไปดูรัฐธรรมนูญปี60ครับในเรื่องของการศึกษาการปฏิรูปครับถ้าสมมติว่าเราแก้ทีละนิดอย่างนี้ครับมันก็ไม่สามารถองคาพยพในการแก้ไขของการศึกษาได้เพราะการศึกษาชาติต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับข้อจอจานมาตรา258ซึ่งผมจะกราบเรียนแล้วว่านั่นคือต้องการให้เป็นกฎหมายแผนแม่บทของการศึกษาที่เกิดขึ้นเมื่อกฎหมายแผนแม่บทไม่ได้ออกมาเนี่ยคุยกันทีไรเถียงกันทีไรก็ไม่ผ่านเข้ามานะครับซึ่งจะต้องใช้หน้าที่ในการประชุมร่วม2สภาคอยข้อกำหนดก็คือทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประชุมร่วมกองกำลังรัฐสภาในย้อนกฎหมายปฏิรูปประเทศเช่นเดียวกันครับกฎหมายตำรวจเองในการปฏิรูปก็ไม่ได้ออกตามมาตรา258กันมาดังนั้นผมเองต้องขอเรียกร้องหากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลชุดนี้แหละครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เห็นการออกกฎหมายในการปฏิรูปประเทศตามมาตรา258นั้นนะครับเป็นทั้งระบบแล้วค่อยมาลงรายละเอียดของกฎหมายที่มีอยู่วันนี้เองกฎหมายบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นการแก้ไขเฉพาะยกเลิกคำสั่งคสช.ที่16นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารงานบุคคลตอนนั้นเองซึ่งก็เป็นการแก้ไขแต่แน่นอนครับก็เห็นด้วยกับการที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนั่นคือการแก้ไขปัญหาให้อกสและอกสนั้นมีอำนาจหน้าที่ทำง่ายตามกฎหมายเดิมก็คือกฎหมายเมื่อปี47แต่ยังไม่ใช่หน้าที่หลักของรัฐธรรมนูญปี60จึงเป็นฝากเรียนไปยังท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่าเราอยากจะเห็นการศึกษาปฏิรูปไปตามรัฐธรรมนูญตามปี60กฎหมายหลายฉบับที่ยังค้างอยู่นั่นน่ะต้องเอาขึ้นมาทำหน้าที่ทั้งระบบที่เกิดขึ้นวันนี้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปผมคงคิดว่าคงจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะตรงจุดไปก่อนแต่หลักๆนั้นผลักดันเรื่องกฎหมายพรบการศึกษาแห่งชาติขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการต่อไปซึ่งมันเคยเข้ามาในรัฐสภาแห่งนี้แล้วระหว่างสสกับสวตั้งกรรมธิการร่วมกันมาแต่ไม่สามารถที่จะผ่านเป็นกฎหมายพรบแห่งชาติฉบับใหม่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อส่วนวันนี้บุคลากรทางการศึกษานะครับกฎหมายฉบับนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาเท่านั้นเองหลักๆคสช.ที่ไม่อยากจะให้แก้ทีละนิดคือต้องการให้แก้ภาพรวมก่อนแล้วค่อยมาแก้ในเรื่องรายละเอียดที่มีอยู่หลายฉบับซึ่งเป็นคำสั่งคสช.ที่เกิดไปคำสั่งคสช.ที่ออกมาเนี่ยก็คือกฎหมายเมื่อคำสั่งคสช.ออกมาแล้วเนี่ยกฎหมายที่ยกเลิกก็คือยกเลิกไปวันนี้จึงเป็นการร่างกฎหมายเพื่อมาทดแทนสิ่งที่ถูกยกเลิกไปเพื่อให้กลับมาใช้ได้ซึ่งมันก็เป็นกฎหมายเดิมนะครับของปี47นั่นเองครับแต่ถูกยกเลิกในคำสั่งคสช.ที่16ออกไปแล้วก็เป็นการแก้กฎหมายในช่องว่างตรงนั้นกลับมาร่างกฎหมายเข้ามาแทนในวันนี้ซึ่งวันนี้เองกับผมก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนกับเพื่อนวุฒิสมาชิกหลายท่านซึ่งอภิปรายไปในหลักการว่าถ้าเราเข้าใจภาพรวมของระบบการศึกษาแล้วเจตอารมณ์หลักของคสช.ที่มีคำสั่งแต่ละฉบับออกมาแล้วนะจะได้เห็นภาพว่าต้องการให้ไปออกกฎหมายหลักก่อนคือพรบ.การศึกษาแห่งชาติแล้วก็มาแก้ไขกฎหมายและการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อกฎหมายหลักไม่ได้รับการแก้ไขในหนังสือในสภาก็ใช้วิธีการยกเลิกคำสั่งคสช.ทีละฉบับซึ่งคำสั่งคสช.ที่เลิกจะก่อนในนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่19ในเรื่องของให้หัวหน้าให้การศึกษาให้หัวหน้าเขตมีโอกาสทำงานตามอำนาจหน้าที่ มีโอกาสคำสั่งที่12กับหลักที่11ซึ่งก็เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นตอนนั้นเองก็คือเอากฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาใช้ในกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วโดยการร่างกฎหมายเข้ามาทดแทนยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องการแก้ไขปัญหาสมมุติโรคศึกษาคือออกพรบการศึกษาแห่งชาติขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญ258เป็นเรื่องที่ต้องฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีเพื่ออยากให้เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณท่านสมาชิกผู้อภิปรายทั้ง10ท่านครับต่อไปขอเชิญท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงตอบชี้แจงครับ

0: ครับ
1: ท่านรัฐมนตรีหรือผู้ชี้แจงไม่มีประเด็นมีไม่มีไหมครับเชิญเชิญครับเชิญ
2: ครับเรียนท่านประธานผู้สิทธิภาที่เคารพครับผมนายวิชัยพันธ์นาคอนครับผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับก็ตามที่ได้รับฟังทางท่านสมาชิกผู้สิทธิภาได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะรับข้อเสนอแนะของทางท่านสมาชิกนะครับไปพิจารณาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับท่านครับขอบคุณครับ
1: มีสมาชิกท่านใดจะติดใจในประเด็นนี้อีกไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่หนึ่งว่าจะเห็นชอบให้รับร่างมาจากระเบียบค่ายการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนครับ

0: มีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงตนหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลได้ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน124คนถือว่าครบองค์ประชุมต่อไปผมจะถามมติครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างบริญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างบริญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
1: พมรชาวสิริกุล103เห็นด้วยครับ
0: ครับ103เห็นด้วยครับ
2: ท่านประธานครับวุฒิชาติกัลยานนมิตร140เห็นด้วยครับ
0: ครับ140เห็นด้วยครับ
3: ครับสุเทพสังวิเศษครับ171เห็นด้วยครับ
0: 171เห็นด้วยครับ
4: ท่านประธานครับพลตำรวจตรีชัดวัฒน์แสงเพชร026แสดงตนเห็นด้วยครับ
0: ครับมีท่านแสดงตนด้วยวาจาเพิ่มอีกไหมครับ

0: ครับผมนายนิรุตติสุทธินนท์ครับเห็นด้วยครับ
1: ครับท่านนิรุตเห็นด้วยครับ
2: ผมวิทยาศักดิ์แสงสี139เห็นด้วยครับ
1: ครับ139เห็นด้วยครับมีเพิ่มเติมไหมครับ
3: ครับผมพิสูจน์รัตนวงศ์99เห็นด้วยครับ
1: ครับ99เห็นด้วยครับ

0: ไม่มีสมาชิกขอลงคะแนนเพิ่มผมว่าปิดการลงคะแนนครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้จำนวนผู้ลงมติ151บวกอีก7เป็น158เห็นด้วย150บวก7เป็น157ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาครับที่ประชุมพิจารณาร่างฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมการเต็มสภาครับกับเชิญท่านอัชรพันธ์หอมรสครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาขอให้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ครับโดยที่มีสมาชิกเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบโดยที่ข้อบังคับข้อ83วรรค2กำหนดว่าในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้คณะบัญชีเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน1ใน5ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งกรรมการวิสามัญจำนวน21คนไม่เกิน1ใน5ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงไม่เกิน4คนขอเชิญเสนอรายชื่อกรรมการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายวัชรพันธ์นาก้อนผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอชื่อกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของรัฐมนตรีจำนวน4คนดังนี้นะครับ 1. นายเทอชาติชัยพงศ์ 2. นางสาวนันทิพัฒน์บุญทวี 3. นายโควิดคูปะเนีย 4. นายสุรพลทิพย์เสนาขอบคุณครับ
0: ครับต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมธิการครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17ท่านดังนี้ค่ะ 1. นายกมลรอดคล้ายคณะกรรมการศึกษา 2. นายสุทินแก้วนภา 3. นายอมรศักดิ์กิจจาธนานันท์ 4. นายโสพลผาสุข 5. นายชันชัยชัยพิษ6. รองศาสตราจารย์แลดีโลกวิทยารัฐ 7. นายนิสิตปิ่นปนกลิ่น 8. นายสุวิทย์จำปานนท์ 9. นายอิสระบุญสองชั้น 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริดระเด่นอามัด 11. นายกำพลสุภาแพ่ง 12. นายชูชาติอินสว่าง 13. นายพิบูลอัดหฤทัยประการ14นางวรีลักษ์พัชระเมธาภักดิ์15นายรุจิภาสมีกุศล16นายนฤพลสุคนธชาติและ17นายอเนกวีระพจนานันท์ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ท่านสมาชิกครับโดยที่มีสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดเสนอได้ชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
3: รายชื่อกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.จำนวน21คนดังนี้ 1. นายเทิดชาติชัยพงษ์ 2. นางสาวนันทิพัฒน์บุญทวี 3. นายโกวิทคูพเนียด 4. นายสุรพลทิพเสนา 5. นายกมลลอดคล้าย 6. นายสุทินแก้วพนา 7. นายอมรศักดิ์กิจธนานันท์8นายโสพลผาสุก9นายชันชัยชัยพิษ10รองศาสตราจารย์แลดีลกวิทยารัตน์11นายนิสิตปนกิ่น12นายสุวิทย์จำปานนท์13นายอิสระบุญสองชั้น14ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟอริสระเด่นอาหมัด15นายกำพลสุภาแพ่ง16นายชูชาติอินสว่าง17นายพิบูลอัดหฤหันต์ปราการ18นางวลีลักษ์พัชระเมธาพัฒน์19นายรุจิภาสมีกุศล20นายณฤพลสุคนธชาติและ21นายอเนกวีระพจนานัน
0: ครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาประยติภายในกี่วันครับอาจารย์ณัชรพันธ์ครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวชรพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองได้ค่ะ
0: ครับโดยที่มีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายในกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับและมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงทุกท่านครับจบการพิจารณาเรื่องโดดที่5ท่านสมาชิกครับเนื่องจากร่างพระบัญญัติตามเรื่องโดดที่1
4: ขออนุญาตท่านประธานครับครับท่านประธานครับผมปริญญาวุฒิเชิดขวัญครับสมาชิกวุฒิสภาครับจะขอหารือท่านประธานครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับจะขออนุญาตให้ท่านประธานพักเบรกการประชุมได้ไหมครับเพื่อให้สมาชิกได้รับประทานอาหารเพราะปัจจุบันเนี่ยครับไม่มีอาหารตรงชั้นห้องรับรองของทางวุฒิสภาก็ไม่มีแล้วครับมีเพื่อนสมาชิกเอาอาหารมาแบ่งๆกันกินเท่านั้นเองครับแล้วเราต้องเดินไปชั้น B2และวันนี้ที่สำคัญนะครับท่านประธานเรามีร่างพรบต่างๆอีกหลายอันที่เราต้องวิ่งกลับเข้ามาโหวตให้ทันด้วยครับท่านก็คิดว่าอยากจะขอนำเรียนท่านประธานครับว่าหารือท่านประธานว่าพักเบรกการประชุมครับท่าน
5: เห็นด้วยท่านประธาน
0: ครับก็ต้องขออนุญาตเพราะว่าเวลาต้องต่อเนื่องนะครับท่านใดจะเอาไปทานก็ทยอยกันไปก็ได้เพราะว่ารัฐมนตรีเข้ามาในที่ประชุมแล้วต้องงั้นจะต้องรอพวกเราเป็นเวลานานมากครับผมขอดำเนินการต่อครับ
5: ครับท่านประธานที่เคารพครับผมทุกคนชนะวัฒน์ปัญญานะครับท่านประธานครับจำเป็นต้องพักก่อนนะครับเพราะว่าพี่ๆน้องๆยังไม่ได้ทานอาหารเลยครับไม่มีอาหารทานครับครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน

0: ท่านประธานครับขออีกนิดนึงครับท่านประธานพอดีผมมียาวเชิดขวัญ นะครับคืออยากจริงๆนะครับท่านเพราะว่าวาระวันนี้มันสำคัญมากผมเองก็ไม่ลุกไปไหนอยู่ตลอดเลยครับแล้วก็เราเห็นปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่มีอาหารเข้ามาขายแต่ใช้จานกระดาษช้อนพลาสติกเราสาลดลงลดโลกร้อนแต่สภาเราดันเอามาใช้แบบนี้วันนี้เองที่เพื่อนสมาชิกก็ส่วนใหญ่ก็ลงไปกินชั้น B2 ซึ่งเดินไกลนะครับท่านประธานเดินไปฝั่งสสเลยครับไม่ได้อะไรครับหรือว่าจริงๆท่านประธานอาจจะหาเรื่องอนาคตครับว่าเราทำข้าวกล่องมานั่งกินในห้องประชุมไปด้วยแล้วก็อภิปรายด้วยอันนี้ผมยินดีเลยครับผมก็จะไม่ไปไหนครับเพราะว่าวันนี้จริงร่างมาตราพรบเกี่ยวเรื่องเทศบาลตำบลอบจต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเดินหายออกไปครับกลัวจะกลับมาไม่ทันนะครับแล้วผมเตรียมข้อมูลอภิปรายด้วยเช่นเดียวกันครับขอบมากครับ
1: ท่านประธานคะขออนุญาตหารือค่ะอันนี้เป็นการหารือนอกระบบในฐานะที่เราอยู่ในช่วงรอระหว่างของการจัดเตรียมอาหารในกรุ๊ปไลน์กลุ่มเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาค่ะซึ่งคาดว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยจะมีการเตรียมอาหารมามากขึ้นแต่ถ้าวันนี้ท่านสมาชิกเกรงว่าจะไม่เพียงพอวันนี้เรามีขนมจีนมา50 กิโลนะคะจากอ่างทองแล้วก็ยังมีกับข้าวจากอันอื่นอีกส่วนเรื่องจานไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราได้ซื้อจานนะคะเป็นจานชามช้อนมาให้ท่านได้รับประทานเรียบร้อยค่ะแล้วก็ท่านไม่ต้องห่วงค่ะเรามีเวียนจานชามช้อนให้ท่านทานทั่วถึงค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ทยอยออกไปทานได้ค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับก็การประชุมก็ต้องต่อเนื่องนะครับก็ท่านใดหิวก็ค่อยๆทยอยไปทานนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากร่างบัญญัติจะตามเรื่องด่วนที่1เรื่องด่วนที่2และเรื่องด่วนที่3ดังกล่าวมีหลักการและเหตุผลทำนองเดียวกันดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยจะขอให้ที่ประชุมรวมพิจารณาเรื่องด่วนที่1ถึงเรื่องด่วนที่3ไปพร้อมกันแต่จะลงมติแยกทีละฉบับทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ27และข้อ65จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาร่างบัญญัติทั้ง3ฉบับไปพร้อมกันด้วยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่33สมัยประชุมประจำปีครั้งที่1วันพุธที่22ตุลาคม2568และครั้งที่34สมัยสามัญประชุมครั้งที่1วันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่34สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พ.ศ.และร่างบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างบัญญัติทั้ง3ฉบับดังกล่าวมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อมีพระราชกิจยุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2518เมื่อวันที่12ธันวาคม2518ทำให้ร่างบัญญัติทั้ง3ฉบับต้องตกไปต่อมาในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างบัญญัติทั้ง3ฉบับที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบตามที่มติร้องขอต่อไปตามมาตรา117วรรค2ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยดังนั้นร่างพระบัญญัติทั้ง3ฉบับนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตอนนี้ตามข้อบังคับข้อ141รายละเอียดประกอบตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้แก่ท่านสมาชิกแล้วสำหรับการพิจารณาร่างพระบัญญัติฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรสิทธิ์ เรียงประสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาขอเชิญท่านประธานเข้าประจำที่ครับนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้1นายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น2นายพีรพงษ์ทองคำผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น1กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาขออนุญาตตามข้อบังคับครับขอเชิญผู้ที่แจ้งเข้าประจำที่ครับ

0: ครับผู้ที่แจ้งก็ประจำที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างบัญญัติครับเชิญครับ
1: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มความหลากหลายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุผลโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเสริมการแข่งขันการมีส่วนร่วมและเพิ่มความหลากหลายของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มความหลากหลายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุผลโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองการบริหารส่วนตำบลและวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อส่งเสริมการแข่งขันการมีส่วนร่วมและเพิ่มความหลากหลายของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มความหลากหลายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุผลโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและวาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีเพื่อส่งเสริมการแข่งขันการมีส่วนร่วมและเพิ่มความหลากหลายของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
0: ้ครับท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานมีประเด็นที่จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรศิษฐ์เลี้ยมประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ได้รับมอบหมายนะครับให้ได้เสนอร่างกฎหมายนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องของเป็นร่างทั้ง3ร่างที่มีเนื้อหาอยู่ในทำนองเดียวกันนะครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่าในรูปแบบของท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นอบจ.นะครับเทศบาลรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับทั้ง3รูปแบบท้องถิ่นด้วยกันนะครับหลักๆในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับว่าจะมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะรวมไปถึงในเรื่องของวาระนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยได้ล่วงเลยมาก็อยู่ในชั้นของวุฒิสภานะครับแต่เนื่องจากการยุบสภานะครับในสมัยที่ผ่านมารอบนี้รัฐบาลก็เลยต้องมายืนยันกฎหมายแล้วมาเสนอต่อท่านวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะได้ขอคำแนะนำนะครับรวมไปถึงขอแรงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับในการสนับสนุนร่างพรบทั้ง3ฉบับซึ่งมีเนื้อหา อยู่ในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับจากสภาทรงเกียรติแห่งนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับท่านสมาชิกครับโดยที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อบังคับข้อ119รายละเอียดประกอบรายละเอียดผลการพิจารณาศึกษาปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วโดยผมขอกำหนดให้คณะกรรมการแต่ละคณะ ช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณาศึกษาไม่เกิน15นาทีระดับแรกขอเชิญประธานคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายพิชาติงามกมลสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นตามที่ขอเรียนว่าตามที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.ที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ได้มีมติรับหลักการในวาระที่1แล้วตามข้อ119แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562นั้นบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับดังกล่าวเสร็จแล้วจึงขอกราบเรียนเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.พร้อมด้วยความเห็นและข้อสังเกตเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไปดังนี้ร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับดังกล่าวข้างต้นที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26มีมติรับหลักการในวาระที่1ในแต่ละร่างมีจำนวน3ฉบับรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น9ฉบับได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติที่นายอนุทินชาญวีรกูลกับคณะเป็นผู้เสนอ2ร่างพระราชบัญญัติที่นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณกับคณะเป็นผู้เสนอและ3ร่างพระราชบัญญัติที่นายผลิตวัชรสินธุกับคณะเป็นผู้เสนอโดยสภาวัชรราษฎรชุดที่26มีมติให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.ที่นายผลิตวัชรสินธุกับคณะเป็นผู้เสนอเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่2โดยมอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.สภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับนี้และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ครั้งที่34สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่28ตุลาคม2518ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับที่คณะกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้วสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้ง3ฉบับได้ดังนี้1ให้ตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นใน2เรื่องออกไปคือ 1. อายุขั้นต่ำและ2วุฒิการศึกษาหรือการดำรงตำแหน่งในอดีตจากเดิมที่ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งและวุฒิการศึกษาจากเดิมที่ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีและต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้นำไปบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.แทนดังนี้ 1. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35/1 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 2. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 58/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537และ3แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา48เบญจแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ข้อ2ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นจากเดิมที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า2วาระไม่ได้ดังนี้1แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35/2 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 25402แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537และ3แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 สัตตะแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ประการที่3คณะกรรมการการปกครองมีความเห็นและข้อสังเกตดังนี้1เห็นด้วยในหลักการกับการนำบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของบุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 2เห็นด้วยในหลักการกับการแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า2วาระเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นยังเป็นการจำกัดสิทธิ์ทั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิ์ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกด้วย 3. เห็นด้วยกับการตั้งข้อสังเกตโดยให้แก้ไขเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับจึงกราบเรียนเพื่อขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การมหาส่วนตำบลฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.พร้อมด้วยความเห็นและข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ของสภาสมาชิกวุฒิสภาต่อไปครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับ
4: ครับครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมประภาสเป็นตำแหน่งครับสมาชิกวุฒิสภานะครับเนื่องจากว่าท่านประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนติดภารกิจด่วนนะครับได้มอบหมายให้ผมได้กล่าวรายงานการศึกษาแทนนะครับผมขอกล่าวรายงานนะครับโดยสรุปนี้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องคุณสมบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการศึกษาหรือ เรื่องอายุนะครับที่พยายามจะลดจาก35ปีนะครับให้เหลือน้อยกว่านั้นนะครับผมคิดว่าในส่วนนี้จะไม่พิจารณาเนื่องจากว่ามีร่างพระราชบัญญัติได้ผ่านวาระที่1นะครับแล้วก็อยู่ในขั้นกรรมาธิการวิสามัญนะครับพิจารณาอยู่แล้วนะครับผมขอเสนอเฉพาะความเห็นและข้อสังเกตของกรรมาธิการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวาระนะครับหรือพูดง่ายๆคือการปลดล็อกวาระนะครับ2วาระไม่เกิน8ปีนะครับเป็นนะครับไม่มีการกำหนดนะครับว่าจะกี่วาระก็ได้นะครับก็คือปรับใหญ่เท่าที่ชนะการเลือกตั้งนะครับได้รับการเลือกตั้งนะครับ

มาจากข้าราชการประจำนะครับแต่ว่าพอมาถึงในช่วงปีเราปี2546นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นวาระของอปช.อปต.หรือนายกเทศมนตรีนะครับก็มีการกำหนดไว้นะครับ4ปีนะครับไม่เกิน2วาระนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับในช่วงปี2552นะครับก็พูดง่ายๆคือก็ได้ไปปลดล็อกอีกนะครับไม่ต้องจำกัดนะครับพอมาปี2562นะครับก็เปลี่ยนไปเป็นจำกัดอีกนะครับในประเด็นตรงนี้ในคณะกรรมการก็พิจารณาว่าเท่าที่เราศึกษาแล้วก็ดูเหตุผลก็ถกกันไปถกกันมานะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญว่าเราควรจะมีหลักอะไรนะครับที่จะพิจารณานะครับว่าวาระมันควรจะล็อกไว้ไหมนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของกรรมธิการเนี่ยก็เห็นว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับการมีวาระครับที่จำกัดเนี่ยก็จะเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับที่ต้องการให้มีการตรวจสอบทวงดุลการถอดถอนโดยประชาชนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับในประเด็นนี้เนี่ยนะครับจากการศึกษานะครับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นบทเรียนจากต่างประเทศนะครับก็มีหลายประเทศที่มีความแตกต่างออกไปนะบางแห่งก็กำหนดเพดานวาระเอาไว้นะครับบางแห่งก็ไม่ได้กำหนดไว้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับสิ่งที่กรรมาธิการเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือเราคงจะต้องดูบริบทนะครับของประเทศซึ่งมีการกำหนดวาระนะครับอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์นะครับหรือเวเนซุเอลาหรืออีกหลายประเทศนะครับที่เผชิญกับปัญหาสำคัญก็คือปัญหาการผูกขาดอำนาจนะของเครือข่ายอำนาจทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นนะครับทำให้การปกครองท้องถิ่นนะครับอยู่ในเครือข่ายอุปถัมภ์เครือข่ายอำนาจนะครับที่เชื่อมโยงกับการเลือกตั้งนะที่อยู่ได้นะตลอดไปตับไรที่ได้ชนะเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นบทเรียนตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราควรจะนำมาพิจารณานะครับควรจะต้องมีเหตุผลนะทั้งหลักการที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับในส่วนแรกนะครับกับดูบริบทนะครับของสังคมนั้นๆ นะครับว่ามีความจำเป็นอย่างไรเรากำลังเผชิญปัญหานะครับการเมืองที่พยายามสร้างเครือข่ายอำนาจนะครับผู้มีอิทธิพลทั้งระดับชาติเชื่อมโยงไปในระดับท้องถิ่นหรือเปล่านะครับการปลดล็อกแบบนี้ก็จะไปนะฮะเสริมสร้างนะครับการสร้างเครือข่ายอำนาจในระดับท้องถิ่นหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่คณะกรรมการอยากให้ที่ประชุมนะครับของวุฒิสภาได้พิจารณานะครับให้ทางคณะกรรมการวิสามัญได้นำไปพิจารณานะครับในส่วนของเหตุผลสนับสนุนนะครับกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะครับเหตุผลที่หยิบยกขึ้นมามากที่สุดก็คือการอ้างเหตุผลว่าการมีวาระที่ต่อเนื่องนะครับไม่ต้องถูกจำกัดครับก็ถูกมองในด้านของประสิทธิภาพในการบริหารนะครับก็คือความต่อเนื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้นะครับประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาคือว่าการพิจารณาแบบนี้เป็นการพิจารณาบนฐานคิดของการบริหารนะครับระบบราชการนะครับหรือบริหารงานราชการนะครับแต่ว่าการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งอยู่บนฐานคิดของประชาธิปไตยนะครับการกระจายอำนาจนะครับเราควรจะต้องนะครับมีหลักอีกแบบนึงนะครับเพราะไม่ฉะนั้นนะครับเราก็คงให้ท้องถิ่นไม่ต้องเลือกตั้งนะครับแต่ว่าบริหารโดยข้าราชการประจำแผนนะฮะจะได้สืบเนื่องเช่นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับ

0: ก็มีคนทำไปตลอดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญงั้นโดยสรุปก็คือว่าสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาที่สำคัญก็คือในแง่ของการพิจารณาว่าเราจะอธิบายจากฐานคิดอะไรนะครับในแง่ของการกำหนดหรือไม่กำหนดวาระที่ไม่เกิน2วาระนะครับ4ปีไม่เกิน2วาระนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ในส่วนของกรรมาธิการครับได้พิจารณาครับเพราะฉะนั้นโดยความเห็นโดยรวมนะครับทางกรรมาธิการจึงเห็นว่าเราไม่ควรที่จะไปปลดล็อกนะครับอันนี้คือความเห็นนะครับของกรรมาธิการนะครับโดยสรุปก็คือเราควรจะต้องกำหนดวาระนะครับโดยคิดจากฐานของการสร้างการจะลงจากประชาธิปไตยและการกระจายอำนาจนะครับไม่ใช่ตัดสินใจจากฐานคิดในเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารนะครับซึ่งมันไม่สอดคล้องกับหลักการปกครองท้องถิ่นนะครับประการที่สองนะครับเราควรจะพิจารณาเห็นถึงสถานการณ์บริบททางการเมืองในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนอำนาจรวมศูนย์ไว้ที่จากส่วนกลางนะครับมาอยู่ที่ส่วนท้องถิ่นหรือเปล่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทยเราเห็นเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นนะครับต่างๆนะครับเครือข่ายผลประโยชน์ต่างๆที่เข้ามาสู่โครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจการปลดล็อกนะครับแบบนี้จะสร้างปัญหาในระยะยาวอันใกล้นี้ไหมนะครับเราอาจจะต้องพิจารณามาตรการการกำกับการกำกับนะครับปัญหาไม่ให้รุนแรงด้วยหรือเปล่าถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องปลดล็อกนะครับเพราะฉะนั้นในรายงานนะครับที่ปรากฏเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของคณะกรรมการนะครับได้เสนอมาตรการหลายอย่างนะครับที่ควรจะต้องพิจารณาเพื่อที่จะตรวจสอบกำกับครับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับโดยวิธีคิดก็คือการถ่ายโอนอำนาจการตรวจสอบทวงดุล นะครับไปอยู่ที่ประชาชนนะครับทำไงให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อนะครับถอดถอนได้ง่ายนะครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับคณะกรรมการก็พิจารณาเห็นว่าในส่วนของพรบถอดถอนเนี่ยยังใช้ปี2542นะครับซึ่งการถอดถอนก็ทำยากมากนะครับหรือในมาตรการอื่นๆทำยังไงที่จะให้การบริหารงานท้องถิ่นนะโปร่งใสมีธรรมาภิบาลนะครับใช้เทคโนโลยีนะครับเข้าไปนะครับในลักษณะที่ขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษครับเป็น e-governance นะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้คนได้สามารถนะครับเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการใช้งบประมาณของท้องถิ่นการตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่นต่างนะครับให้ท้องถิ่นมารับผิดรับชอบนะครับประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่คณะกรรมการนะครับได้พิจารณาและเสนอเป็นข้อคิดเห็นนะครับเพื่อที่คณะกรรมการวิสามัญที่จะพิจารณาร่างพรบทั้ง3ฉบับนะครับหลังจากที่ถ้า3ฉบับนี้นะครับผ่านการรับหลักการในวาระที่1ครับผมขออนุญาตรายงานท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับพอสังเกตครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากครับต่อไปผมใช้สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขออภิปรายได้หรือจะลงชื่อขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยขอให้ท่านสมาชิกใช้เวลาคนละไม่เกิน8นาทีท่านแรกก็เชิญท่านพรชัยวิทยะเลิศพันธ์ครับ
2: ท่านประธานครับ เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้สังคมไทยเพิ่งจะตกตะลึงกับข่าวบุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่นายทุนใหญ่มีอายุเพียง29ปีนะครับแต่กลับก้าวขึ้นเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นโดยใช้ฟาร์มไก่ชนบางหน้าเพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากเว็บพนันแล้วก็กระจายสู่บัญชีม้าพอตำรวจจะจับกุมเพื่อดำเนินคดีนักการเมืองคนดังกล่าวก็หนีออกจากประเทศพรรคการเมืองต้นสังกัดก็อ้างว่าสอบจคนดังกล่าวเนี่ยลาออกจากพรรคไปแล้วนะครับลาออกนะครับไม่ใช่พักขับออกสุดท้ายแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้ครับไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อการที่ทุนเทาคลืบคลานเข้ามากุมอำนาจในท้องถิ่นไทยได้ทุกวันนี้ทุนเทาไม่ใช่แค่ผู้ร้ายนอกระบบแต่พวกเขากำลังใช้เงินบาปมาเป็นต้นทุนทางการเมืองเพื่อซื้อความคุ้มครองแล้วก็ยึดครองภาษีของประชาชนครับถ้ามาถามที่สภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปรายในระเบียบวาระสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยจุดยืนของผมมีความสม่ำเสมอมาโดยตลอดนั่นก็คือผมสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่แต่ผมขอคัดค้านการกระจายอำนาจในแบบที่เอื้อต่อการกินรวบตลอดไปเอื้อต่อการเติบโตของบ้านใหญ่และเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบครับวันนี้เรากำลังพิจารณาร่างพรบ3ฉบับทั้งพรบอบจพรบเทศบาลและพรบอบตซึ่งผมขอชำแหละให้สภาแห่งนี้เห็นถึงภาพลวงตาทางการเมืองและช่องโหว่ที่สภาผู้แทนราษฎรจงใจปล่อยผ่านครับในประเด็นการปรับลดอายุขั้นต่ำของผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นเหลือ25ปีตามมาตราที่มีในทั้ง3ร่างของพรบในหลักการผมสนับสนุนนะครับหากเราดูข้อมูลเชิงสถิติจากงานวิจัยในประเภทเยอรมนีเมื่อปี67ชื่องานวิจัยนั้นก็คือเมื่อนักการเมืองรุ่นยาวต่อกรกับนักการเมืองรุ่นใหญ่ในสนามการเมืองท้องถิ่นรายงานดังกล่าวชี้ชัดว่าเมื่อเทศบาลมีนักการเมืองอายุต่ำกว่า40ปีเพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดการตัดงบฟุ่มเฟือยและหันมาเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเชิงสังคมและบริการดูแลเด็กมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสอดคล้องกับรายงานวิจัยจากญี่ปุ่นเรื่องเด็กเกินไปที่จะมาสมัครเลือกตั้งหรือไม่ที่ยืนยันว่านักการเมืองอายุน้อยมีแนวโน้มจะผลักดันนโยบายระยะยาวอย่างเช่นการศึกษาสิ่งแวดล้อมการต่อต้านคอร์รัปชันได้ดีกว่าครับแต่ท่านประธานครับเหรียญมี2ด้านเสมอการลดอายุเปรียบเสมือนการเปิดหน้าต่างบานใหญ่เป็นการเปิดโอกาสเพื่อรับแสงสว่างแห่งคนยุคใหม่เลือกใหม่ให้มาล้างมลทินออกจากการเมืองท้องถิ่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดหน้าต่างทิ้งไว้โดยที่ไม่ยอมติดมุ้นลวดป้องกันยุงร้ายอย่างเครือข่ายวัยรุ่นสร้างตัวหรือว่าสจ888ที่ผันตัวจากธุรกิจสีเทาก็จะบินเข้ามาสูบเลือดสูบเนื้อจากภาษีประชาชนได้อย่างง่ายดายครับถ้ารัฐสภาพิจารณาผ่านร่างกฎหมายนี้ผมขอเรียกร้องให้เร่งพิจารณาแก้ไขพรบการเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา50ควบคู่กันไปด้วยโดยด่วนครับโดยเพิ่มมุ้งลวดกันยุงร้ายให้รัดกุมเราต้องนำโมเดลจากต่างประเทศมาใช้อย่างเช่นใบรับรองเพื่อต่อต้านมาเฟียของอิตาลีที่บังคับให้ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดก่อนลงสมัครหรือว่ากฎหมาย UWO นะครับ Unexplained Wealth Orders ของสหราชอาณาจักรที่ให้อำนาจศาลสั่งยึดทรัพย์นักการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกติและพิสูจน์ที่มาของเงินไม่ได้เราต้องให้อำนาจกกต.ร่วมกับปปง.ตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ของผู้สมัครที่อายุยังน้อยตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครถ้าเกิดพบเส้นทางการเงินปกติอย่างเช่นอายุแค่25ปีไม่มีธุรกิจชัดเจนแต่มีเงินหมุนเวียนหลักร้อยล้านให้กกต.มีอำนาจระงับสิทธิ์การลงสมัครไว้ก่อนจนกว่าจะชี้แจงได้ครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้โนมินีของมาเฟียข้ามชาติเข้ามากินรวบท้องถิ่นกระจายอำนาจคือความก้าวหน้าแต่การกระจายคอร์รัปชันคือการทรยศต่อประชาชนครับประเด็นต่อมาคือการแก้ไข3มาตราใน3ร่างที่ยกเลิกการมีการจำกัดวาระ8ปีทิ้งไปนะครับเรื่องนี้ผมขอแสดงจุดยืนคัดค้านอย่างมีเงื่อนไขดังนี้ครับท่านประธานครับฝ่ายสนับสนุนร่างกฎหมายนี้มักจะหยิบยกวาทกรรมมาอ้างอิงว่าประเทศที่เจริญแล้วอย่างฝรั่งเศสญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรหรือว่าออสเตรเลียเขาก็ไม่ได้จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นแต่สิ่งที่สภาล่างจงใจไม่พูดถึงคือประเทศที่เขาปลดล็อกวาระแล้วมักจะ แล้วประสบความสำเร็จนะครับล้วนเป็นประเทศที่ระบบสถาบันการเมืองและการตรวจสอบของเขาเข้มแข็งมากจนระบบบ้านใหญ่หรือมาเฟียท้องถิ่นไม่สามารถแทรกแซงหรือมีผลกับการเมืองท้องถิ่นได้เลยในทางกับการงานวิจัยต่างประเทศแล้วก็รายงานของกรรมาธิการระบุไว้อย่างชัดเจนครับว่าการจำกัดวาระมีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นกลไกสกัดกั้นการคอร์รัปชันการผูกขาดอำนาจและการสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ประเทศใดที่ปลดล็อกแล้วพังส่วนใหญ่คือประเทศที่ยังมีกลุ่มอิทธิพลคอยจ้องจะยึดครองอำนาจในการเมืองท้องถิ่นอยู่ซึ่งหากเรามองด้วยใจที่เป็นธรรมสภาพแวดล้อมทางการเมืองของประเทศไทยใกล้เคียงกับอย่างหลังมากกว่าอย่างแรกอย่างเป็นพิเศษไม่ได้ครับสังคมการเมืองท้องถิ่นไทยในปัจจุบันยังคงฝังรักลึกอยู่กับระบบอุปถัมภ์เครือข่ายหัวคะแนนระบบเครือญาติและอิทธิพลของกลุ่มทุนธุรกิจทางการเมืองที่พร้อมจะทุ่มทุนซื้อเสียงเพื่อผูกขาดอำนาจตลอดจนใช้บารมีแล้วก็อิทธิพลมืดข่มขู่หรือว่าครอบนำข้าราชการประจำดังนั้นนะครับการจะอ้างแบบโลกสวยว่าควรปล่อยให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจแล้วดึงดันจะปลดล็อกวาระในตอนนี้ผมเชื่อมั่นว่าประเทศชาติจะได้ไม่คุ้มเสียครับการกระทำเช่นนี้ก็เหมือนการที่เราเปิดประตูบ้านอาซาทิ้งไว้ตลอดเวลาแล้วหลอกตัวเองว่าโจรจะไม่เดินเข้ามาเราจะเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ก็ได้นะครับก็ต่อเมื่อชุมชนของเรามีตำรวจที่เก่งและดีมีระบบการตรวจสอบที่เด็ดขาดเสียก่อนแต่ในบริบทการเมืองไทยวันนี้เรายังไม่มีกลไกเหล่านั้นเลยครับทำไมมาตรฐานสากลถึงจำกัดวาระไว้ที่8ปีแม้แต่นายกที่บริหารประเทศก็ยังถูกรัฐธรรมนูญจำกัดวาระไว้ไม่เกิน8ปีแล้วมีเหตุผลอะไรที่เราจะปล่อยให้ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งคลุกคลีกับผลประโยชน์แล้วก็งบประมาณของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดอยู่ในอำนาจได้ยาวนานกว่านายกดูทรงแล้วพรบนี้ผมว่ามาแน่ครับหากสภาล่างดึงดันจะปลดล็อกวุฒิสภาก็ต้องเพิ่มกลไกยาแรงครับประการแรกก็ต้องแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเพิ่มโทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิตสำหรับผู้ทุจริตแล้วก็ห้ามพรรครัฐบาลใช้อำนาจบริหารเข้ามาสนับสนุนผู้สมัครหรือว่าแทรกแซงการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดประการที่2ก็คือนำระบบการตรวจสอบแบบ2ขั้วของประเทศฝรั่งเศสมาใช้โดยแยกอำนาจนายกท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายออกจากข้าราชการคลังซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้อำนาจสภาประชาชนประจำท้องถิ่นเข้ามาตรวจสอบงบประมาณและบัญชีโดยเฉพาะครับประการที่3ก็คือการนำโมเดลจากออสเตรเลียมาสร้างกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลที่แข็งแกร่งควบคู่กับการจัดตั้งเครือข่ายสายลับปปช.ประการที่4ก็คือต้องมีมาตรการบังคับให้นักการเมืองท้องถิ่นจดทะเบียนรายรับแล้วก็รายจ่ายทรัพย์สินและผลประโยชน์และนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบในทุกปีและประการสุดท้ายก็คือต้องนำหลักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาบังคับใช้อย่างจริงจังหากพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นหรือเครือญาติมีประโยชน์ทับซ้อนในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของรัฐจะต้องมีบทบัญญัติให้รับโทษทางอาญาสถานหนักทันทีครับท่านประธานครับนอกจาก2เรื่องนั้นแล้วสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการกลับทำเหมือนตาบอดสีไม่เห็นช้างตัวเบื้องในห้องที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกันกระจายในการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีที่แล้วนั่นก็คือช่องว่างชิงลาออกก่อนครบวาระครับกฎหมายเดิมนะครับตามพรบสภาตำบลมาตรา14วรรค1เขียนไว้ว่าหากตำแหน่งสมาชิกสภาว่างลงและวาระเหลือไม่ถึง180วันไม่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่แต่กฎหมายดันเขียนตกหล่นไม่ครอบคลุมถึงตัวผู้บริหารท้องถิ่นครับนี่ไม่ใช่การเสียสละเพื่อชาตินะครับแต่คือกลยุทธ์ชิงไหวชิงคลิปทางการเมืองเพื่อเตะตัดขาคู่แข่งที่ยังเตรียมตัวไม่ทันสิ่งที่ตามมาคือการผลาญงบประมาณของแผ่นดินโดยใช่เหตุท้องถิ่นต้องไปเบียดบังเอางบที่ควรเอาไปสร้างถนนสร้างโรงเรียนมาจ่ายค่าจัดเลือกตั้งใหม่ฉุกเฉินสภาลากเลือกแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองในการปลดล็อกวาระแต่ชิงช่องโหว่ที่ผ่านภาษีของประชาชนไว้เหมือนเดิมผมจึงขอเรียกร้องให้วุฒิสภาแปรยติอุดช่องโหว่180วันนี้อย่างเร่งด่วนครับท่านประธานครับการออกแบบกฎหมายในวันนี้คือการกำหนดอนาคตของชาติถ้าท่านยืนยันที่จะเปิดประตูรับคนรุ่นใหม่สู่ท้องถิ่นท่านต้องยอมติดมุ้งลวดป้องกันทุนเทาและถ้าเกิดจะเปิดประตูบ้านอาซาตลอดไปท่านต้องมีกลไกตรวจสอบให้มั่นใจว่าเจ้าบ้านไม่ใช่โจรกระผมสวพลชัยขอฝากความหวังไว้กับกรรมธิการของวุฒิสภาช่วยอุดช่องโหว่เหล่านี้เพื่อให้การกระจายอำนาจครั้งนี้เป็นการกระจายความเจริญไม่ใช่การกระจายคอร์รัปชันครับขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญท่านปริญญาวงชัดฝันครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงชัดฝันสมาชิกวุฒิสภาครับในร่างพรบนี้ครับผมได้พูดถึงตั้งแต่การประชุมร่วมแล้วก็ก่อนหน้านี้มาโดยตลอดนะครับสิ่งสำคัญของพรบนี้ครับกลายเป็นพรบที่ถอยหลังลงคลองนะครับก็คือการลดทั้งอายุเราไม่ว่าแต่ลดมันสมองของผู้ที่มาเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยครับ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะอะไรครับท่านประธานวันนี้เองในตัว ร่างพรบทั้ง3ฉบับนี้นะครับก็จะเป็นตัวในส่วนที่เห็นได้ชัดครับว่าตัวกฎหมายเดิมเนี่ยครับเรามีกระทั่งการวาระทั้งหมด8ปีคือ4ทุกๆ4ปีแล้วหยุดใช่ไหมครับ4บวก4แล้วหยุดแต่วันนี้เองเราจะนำพรบนี้ในการแก้ไขก็คือเป็นได้อย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าดีครับก็คงเห็นด้วยกับทางท่านสวพรชัยนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่ว่าถ้าเกิดว่าประเทศของเราเนี่ยเองนะครับมีการดำเนินงานหรือการทำงานนะครับไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการใช้อิทธิพลเป็นตัวนำมาเป็นหลักเนี่ยครับตัวนี้เราเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นนะครับเราเหมือนปัจจุบันนี้เราจะได้ควายมาเป็นนายกแล้วลดความรู้ความสามารถลงมาถ้าเกิดว่าเรามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านความรู้มากยิ่งขึ้นมันไม่ดีหรอกครับแต่ทำไมผู้บริหารท้องถิ่นกลับกลายเป็นยิ่งลดความรู้ความสามารถเขาลงไปเกณฑ์นี้เองเนี่ยผมเห็นเป็นที่ตระหนักนะครับในความสำคัญเรื่องนี้นะครับว่าคงจะต้องมีในส่วนของการไปยติเรื่องนี้ครับว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการที่จะลดในเรื่องวุฒิการศึกษาส่วนเรื่องอายุที่ลดลงมาเหลือ25ปีตรงนี้ไม่ติดขัดครับถ้าเกิดว่าคนอายุ25มีความเก่งความพร้อมความสามารถไม่ใช่เป็นแค่ลูกหลานบ้านใหญ่คุ้มครองคุมพื้นที่จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกรุ่นตาสู่รุ่นหลานเหมือนในปัจจุบันนะครับท่านต้องกลับไปดูครับในหลายพื้นที่ท้องถิ่นในประเทศไทยกลับกลายเป็นตัวเองเป็นนายกแต่ถูกชักเงาตามด้านหลังชักเงาจากการที่พ่อสั่งให้ลูกทำหรือตัวเองรุ่นพ่อที่อายุมากแล้วแทบจะไม่มีแรงลากสังขารตัวเองเข้ามาที่สภาเข้ามาที่ท้องถิ่นมานั่งประชุมเสร็จเดินกลับบ้านไปนอนท่านครับลองตรวจสอบแบบนี้เลยก็ได้ครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วคนที่ไม่มีความพร้อมด้านสุขภาพขนาดนี้เองจะเข้ามาทำอะไรให้กับท้องถิ่นได้ท้องถิ่นมันไม่เกิดการพัฒนามันเกิดจากการที่ผู้บริหารเองเนี่ยครับไม่มีไอเดียทักษะวิธีการคิดมีการคิดแบบเดิมๆตลอดมีการคิดแบบถูกชักยุงจูงใจมาโดยตลอดและเราพูดได้เต็มปากเลยครับว่าท้องถิ่นมันคือพื้นที่หนึ่งที่มีการสร้างอิทธิพลกันมายาวนานวันนี้ครับผมให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ผมได้อภิปรายเกี่ยวเรื่องเด็กหลุดการศึกษาไปวันนี้เองครับเราจะเห็นว่าระบบการศึกษาไทยของเราเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องทำให้สร้างคนได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเทียบนะครับในต่างประเทศเองเนี่ยที่ผมได้ข้อมูลมานะครับหลายประเทศเองอาจจะมีการลดอายุลงมาลดคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษาลงมาแต่ท่านครับผมเทียบเอาตัวอย่างที่เราชอบพูดถึงนะครับในแถบยกตัวอย่างเช่นทางประเทศเอสโตเนียเองก็ตามตัวอายุของทางผู้บริหารท้องถิ่นเองก็ไม่ได้มากวุฒิการศึกษาก็ไม่ได้สำคัญแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริหารกันมาและประเทศไทยเราเลือกแบบนั้นจริงหรือไม่ครับพรบ.นี้เองมันอาจจะยังไม่พร้อมที่จะออกมาณเวลานี้มันอาจจะพร้อมเมื่อการศึกษาการพัฒนาประเทศของเราไปที่ดีกว่านี้เหมือนที่เรามานั่งพูดกันนะครับว่าหลายสิบปีแล้วที่ประเทศไทยของเรายังอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาจนถึงปัจจุบันก็อยู่กำลังพัฒนาแล้วประเทศกำลังพัฒนาแบบของเรานี่หรอครับที่ก้าวไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นแบบใหม่แบบคิดว่าจะโปร่งใสมาได้วันนี้เองนะครับคงจะต้องเล่าเห็นครับว่าสุดท้ายแล้วการศึกษามันเป็นสิ่งสำคัญเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งครับว่านายกเองควรที่ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีความรู้กลายเป็นลดเอาเฉพาะคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นก็คงจะต้องฝากท่านประธานครับไปสู่ทางท่านรัฐมนตรีครับว่าในตัวพรบนี้ภาพรวมมีเห็นด้วยในหลายส่วนและก็ไม่เห็นด้วยในหลายๆส่วนก็คงฝากทางท่านรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบมากครับ
1: ครับเชิญท่านชันตลงพรลุงโรจน์ครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมศาสตราจารย์ชันตลงพรลุงโรจน์สมาชิกวุฒิสภา ขอร่วมอภิปรายในประเด็นร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีสาระสำคัญในการปรับลดอายุขั้นต่ำของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นจาก35ปีเหลือ25ปีและปลดล็อกให้สามารถดำรงตำแหน่งได้โดยไม่จำกัดวาระผมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบครอบเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพการบริหารท้องถิ่นเสถียรภาพของระบบการกระจายอำนาจและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในระยะยาวท่านประธานครับปัจจุบันเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจำนวน 7,841 แห่งแบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด76แห่งเทศบาลในระดับเทศบาลนคร35แห่งเทศบาลเมืองจำนวน246แห่งเทศบาลตำบลจำนวน 2,493 แห่งและในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 4,990 แห่งมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะเพื่อประชาชนอาทิการจัดการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนดังนั้นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงตำแหน่งทางการเมืองแต่เป็นผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นที่มีอำนาจอนุมัติโครงการบริหารบุคลากรและใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผมจึงเห็นว่าการกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่35ปีไม่ใช่เป็นการปิดกั้นคนรุ่นใหม่แต่เป็นหลักประกันขั้นต่ำในเรื่องของวุฒิภาวะประสบการณ์และความพร้อมในการใช้อำนาจรัฐเพราะความแตกต่างระหว่างคนอายุ25ปีกับ35ปีอาจไม่ใช่เพียงตัวเลขของอายุแต่คือระยะเวลาของการเรียนรู้ชีวิตการรับผิดชอบและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันของความเป็นจริงคนรุ่นใหม่อาจมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และมีอุดมการณ์แต่การบริหารท้องถิ่นต้องเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนทั้งด้านกฎหมายการคลังการจัดซื้อจัดจ้างความขัดแย้งในพื้นที่ตลอดจนแรงกดดันทางการเมืองสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ความสุขุมรอบคอบและวุฒิภาวะในการตัดสินใจเพราะตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นไม่ใช่เวทีทดลองทางการเมืองแต่คือภารกิจในการบริหารชีวิตและอนาคตของประชาชนในพื้นที่ในขณะเดียวกันผมขอยืนยันว่าไม่ใช่การปฏิเสธบทบาทของคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ยังสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้หลายระดับทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารหรือบทบาทด้านนโยบายเพื่อเรียนรู้ระบบเข้าใจประชาชนสั่งสมประสบการณ์ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งบริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปลดล็อกให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถดำรงตำแหน่งได้โดยไม่จำกัดวาระนั้นแม้จะมีเหตุผลว่าควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกบุคคลเข้าเดิมกลับเข้ามาบริหารต่อแต่เราต้องไม่ลืมว่าประชาธิปไตยมิใช่มีเพียงการเลือกตั้งหากแต่ยังต้องมีกลไกถ่วงดุลเพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจด้วยผมจึงเห็นว่าผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระติดต่อกันด้วยเหตุผลสำคัญ4ประการประการแรกเพื่อป้องกันการสะสมอำนาจทางการเมืองในระดับพื้นที่ซึ่งอาจนำไปสู่ระบบอุปถัมภ์การครอบงำทางการเมืองและการใช้ทรัพยากรของรัฐสร้างฐานอำนาจตนเองประการที่สองการอยู่ในตำแหน่งยาวนานเกินไปอาจทำให้การบริหารขาดพลวัตขาดแนวคิดใหม่และเกิดภาวะอิ่มตัวทางความคิดทั้งที่โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประการที่สามการไม่จำกัดวาระอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสะสมทุนทางการเมืองและการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมเพราะผู้ดำรงตำแหน่งยาวนานย่อมได้เปรียบทั้งอำนาจงบประมาณและเครือข่ายทางการเมือง ประการสุดท้ายประการที่4การจำกัดวาระเป็นหลักการสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกใช้เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางความคิดเกิดการแข่งขันเชิงนโยบายและส ร้างคนผู้นำรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการเมืองอย่างต่อเนื่องท่านประธานครับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยแต่การกระจายอำนาจต้องมาพร้อมกับหลักธรรมาภิบาลการถ่วงดุลอำนาจและมาตรฐานของผู้ใช้อำนาจรัฐเพราะหากเปิดกว้างโดยขาดกลไกกำกับที่เหมาะสมอาจทำให้การกระจายอำนาจกลายเป็นการกระจุกอำนาจอยู่ในมือบุคคลหรือกลุ่มการเมืองบางกลุ่มในพื้นที่แทนด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ผมจึงเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีและควรดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระติดต่อกันเพื่อรักษาคุณภาพการบริหารท้องถิ่นป้องกันการผูกขาดอำนาจส่งเสริมธรรมาภิบาลและคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในระยะยาวขอบคุณครับ
1: เชิญท่านปทุมวงสวัสดิ์ครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกดิฉันปทุมวงสวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรีวันนี้จะขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับพี่พศร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับพี่พศและร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับพี่พศซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วนะและด้วยเหตุที่ทั้ง3ร่างนั้นนะคะทั้ง3ร่างนั้นนะมีหลักการใกล้เคียงกันคล้ายกันนะคะดิฉันก็เลยจะรวบอภิปรายเป็นร่างเดียวเลยนะคะท่านประธานคะดิฉันเห็นด้วยในหลักการค่ะของพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับที่ต้องเปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างหลากหลายมากขึ้นนะเห็นด้วยนะคะที่ปรับลดอายุผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกอบจนายกอบตและนายกเทศมนตรีนะคะโดยไปอิงกับคุณสมบัติในพรบเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแทนค่ะด้วยความเห็นที่ว่าเราไม่ต้องไปล็อกนะคะไม่ต้องไปล็อกกับเรื่องอายุนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยๆหรือว่าคนเดี๋ยวนี้ยุคเก่งและมีศักยภาพสูงค่ะท่านการศึกษาขั้นต่ำเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จบปริญญาตรีเกือบทั้งหมดแล้วค่ะหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเราไม่ควรจะ เรื่องอายุไม่น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญนะดิฉันก็อยากจะสนับสนุนให้มีการไม่ต้องปลดเรื่องอายุนะคะที่สำคัญเนี่ยนะต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะคะมีทัศนะนะคะมีทัศนคติที่กว้างไกลนะซึ่งบางทีเราผู้ใหญ่ก็ต้องยอมอะบางเรื่องมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะฮะแต่กระนั้นนะฮะดิฉันก็ไม่ได้เหมารวมนะว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยที่มีอายุมากเนี่ยนะคะว่าจะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ยุคจักปรับตัวรักการที่จะเรียนรู้และเปิดรับเทคโนโลยีก็อาจจะมีศักยภาพไม่ต่างจากคนอายุน้อยๆก็ได้นะคะท่านคะจากประสบการณ์เนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าการลดอายุขั้นต่ำของผู้บริหารท้องถิ่นน่ะไม่ใช่จะทำให้ผู้ใหญ่เสียเปรียบนะแต่ขอให้ถือว่าเป็นการแข่งขันกันนะระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่านะในการที่จะมาช่วยบริหารราชการนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะท่านจากการที่ศึกษาจากร่าง3ร่างแล้วนะคะดิฉันมีความกังวลนะท่านนะคะอยากจะให้ฝากมีการพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบอีกครั้งหนึ่งในชั้นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาต่อไปนะคะนี่คือร่างทั้ง3ฉบับนี้ท่านมีการยกเลิกการจำกัดวาระของผู้บริหารท้องถิ่นคิดได้ยังไงคะท่านประธานดิฉันเชื่อนะคะเชื่อในลอร์ดแอคตันเขาบอกว่า power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely แปลว่าอำนาจมีแนวโน้มที่จะทำให้คนเสื่อมและอำนาจที่ไร้จำกัดย่อมทำให้เสื่อมอย่างสมบูรณ์ค่ะท่านนี่คือลอร์ดแอคตันนักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษได้เคยกล่าวไว้นะคะท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าการมีอำนาจนะคะท่านมันต้องมีจำกัดเรื่องวาระนะคะเพราะว่าการที่ทำให้คนมี อยู่อำนาจระยะนานเกินไปจะทำให้คนน่ะเกิดหลงลืมตัวนะคะจะเห็นว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลกระดับไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโลกสากลเนี่ยการกำจัดวาระเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยนึกถึงคำว่าประชาธิปไตยนะคะ เพื่อสกัดกั้นการช่อฉนที่ว่านั้นนะฮะการแม้กระทั่งตำแหน่งจากอธิการบดีก็ดีไม่ว่าจะสถานศึกษาต่างๆก็ดีนะคะก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ไม่เกิน2วาระติดต่อกันนะคะแต่ถ้าว่าร่างพรบทั้ง3ฉบับนี้นะคะกำลังเปิดช่องให้เกิดการผูกขาดท่านมากกว่าการกระจายอำนาจปล่อยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นครอบครัวสร้างอาณาจักรรากยาวนี่เขาเรียกว่าท่านประธานเคยได้ยินไหมคะคำว่ารากงอกและคาเก้าอี้เลยค่ะนะคะแต่ที่น่ากลัวไม่แพ้กันก็คือการเมืองท้องถิ่นจะทวีความรุนแรงขึ้นหรือไม่เพราะใครได้เก้าอี้แล้วนะถ้ายึดยาวไว้ตลอดเนี่ยท่านจะนำไปสู่การแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายเลยค่ะท่านเพราะว่าอะไรวาระนี่มันยาวไปถึงไม่มีสิ้นสุดหรือไม่นะคะอันนี้ขอเรียนถามนะคะนอกจากนี้นะคะผู้บริหารท้องถิ่นนะมีความแตกต่างจากส.ส.นะตรงที่ส.ส.เนี่ยไม่มีงบประมาณนะไม่มีบุคลากรในมือโดยตรงแต่ผู้บริหารท้องถิ่นนะถือทั้งงบประมาณและบุคลากรไว้ในมืออย่างเบ็ดเสร็จเลยค่ะท่านไอ้นี่คือตัวอันตรายการเปิดช่องให้สามารถแช่แข็งอำนาจไว้คนคนหนึ่งเนี่ยจึงสุ่มเสี่ยงมากนะคะขนาดนายกรัฐมนตรีท่านประธานคะรัฐมนตรีมาตรา158วรรค4ยังวางหลักไว้ว่าเป็นบรรทัดฐานว่าตำแหน่งจะรวมกันไม่เกิน8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามโดยมีข้อยกเว้นไม่นับรวมระยะเวลาช่วงรักษาการเท่านั้นนี่คือนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อตัดวงจรไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจบริหารที่ยาวนานเกินไปนะคะหรือแม้แต่พวกเราสวเราเองเนี่ยนะคะรัฐธรรมนูญยังจำกัดให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเห็นไหมคะท่านแล้วทำไมผู้ถือทรัพยากรท้องถิ่นจึงควรจะอยู่แบบไร้อำนาจแบบไร้จำกัดขนาดนั้นหลายฝ่ายอาจจะมองกังวลบอกว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนคนบ่อยแล้วเนี่ยการพัฒนาท้องถิ่นอาจจะไม่ต่อเนื่องดิฉันจะขอเสนอทางออกอย่างนี้นะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่เรายังคงจำกัดวาระแบบ2ปีสมัยติดกันเนี่ยนะเราเว้นวรรคไปสักหนึ่งสมัยดีไหมคะจากนั้นค่อยกลับมาลงใหม่ได้ถ้าประชาชนเลือกประชาชนไว้ใจไว้วางใจค่อยๆกลับมาเลือกใหม่อย่างนี้จะดีกว่าไหมคะดีกว่าที่จะให้แบบไม่มีขอบเขตอย่างนี้เป็นต้นนะคะจริงๆแล้วเป็นการตัดวงจรอำนาจนะคะท่านไม่ให้หยั่งรากลึกจนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลและมองท้องถิ่นเหมือนบริษัทเลยท่านนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบขนาดที่ปไตยเล็กๆนะฮะเป็นการเปิดเพิ่นจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเห็นไม่เห็นด้วยเพราะว่าอยากจะเปิดให้คนอื่นๆเข้ามาบริหารบ้างนะคะนี่เป็นการกระจายอำนาจดิฉันก็ไม่เข้าใจว่า3ร่างที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเขาพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจไปได้อย่างไรเพราะการผูกขาดอำนาจเนี่ยอันนี้มันคนละเรื่องกับการที่การกระจายอำนาจกับการที่คุณไม่ให้อำนาจเนี่ยอยู่ในมือคนคนเดียวที่ระยะเวลาที่ไม่มีขอบเขตจำกัดอย่างนี้นะนี่มันใช่การบริหารและนี่คือการกระจายอำนาจใช่หรือไม่มันไม่ใช่นะท่านสุดท้ายนี้ดิฉันถือว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีชั้นใดท้องถิ่นไทยก็ไม่สิ้นคนดีและคนเก่งนะคะฉะนั้นการที่เรามีบุคลากรที่มีศักยภาพอีกมากที่พร้อมจะเข้ามาบริหารบ้านเมืองเนี่ยบริหารบ้านเกิดเพียงแต่เราไม่ควรจะไปปิดกั้นพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็อาจจะขอย้ำอีกนิดไม่ว่าจะนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกใครหลานใครเนี่ยนะคะถ้าเลือกเข้ามาเนี่ยนะคะก็มีโอกาสแต่ต้องให้โอกาสคนเหล่านั้นนะคะโดยที่ไม่ปิดกั้นแล้วก็ท่านคะถ้าเราไม่ปิดเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยถ้าประชาชนเลือกนะคะท่านควรจะไม่ปิดโอกาสนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตอภิปรายมีส่วนร่วมในการอภิปรายครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่าน
1: เชิญท่านรัชกรทองทิพย์ครับ
6: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะวันนี้นะคะเรามาพิจารณาในวาระหนึ่งนะคะขั้นรับหลักการของ3ร่างพระราชบัญญัตินะคะ ร่างแรกนะคะเป็นร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะฉบับที่พ.ศ.ร่างที่2ก็คือเป็นร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พ.ศ.นะคะและร่างที่3คือร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งส่วนนี้สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วนะคะให้วุฒิสภานำมาพิจารณาต่อตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา136แล้วนั้นนะคะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายด้วยนะคะสำหรับในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะพ.ศ. 2540นะคะก็คือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการแข่งขันเพิ่มความหลากหลายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะใน3ประเด็นที่สำคัญก็คือ1เป็นการแก้ไขเรื่องของการปรับลดอายุขั้นต่ำของบุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกท้องถิ่นนะคะจากอายุเดิมเนี่ย35ปีในมาตรา35ทับ1ให้ลดเหลือเพียง25ปีนะคะ2ก็คือเดิมจะต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะคะหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภานะคะ3ก็คือเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีนะคะนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องดำรงตำแหน่งไม่ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบ4ปีก็นับเป็น1วาระนะคะเมื่อดำรงตำแหน่ง2วาระติดต่อกันจะดำรงตำแหน่งได้อีกก็คือเมื่อพ้นระยะเวลา4ปีนับจากวันพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 35/2 นะคะโดยมีการเปลี่ยนให้เหลือลงเพียงวาระคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งนะคะเว้นแต่เหตุอื่นใดที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะท่านประธานที่เคารพคะปัจจุบันข้อมูลนะวันที่1ธันวาคม2568นะคะเรามีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ. อยู่ที่76แห่งนะคะเทศบาล 2,770 แห่งแบ่งเป็นเทศบาลนคร35แห่งเทศบาลเมือง245แห่งเทศบาลตำบล 2,490 แห่งนะคะเรามีองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต. อยู่ที่ 4,995 อบต. นะคะแล้วรวมทั้งหมดแล้วก็คืออยู่ที่ 7,841 องค์การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญมากนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความมั่นคงนะคะรวมไปถึงด้านการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็การรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยนะคะและที่สำคัญมากๆนะคะก็คือด้านเศรษฐกิจค่ะท่านก็คือดูแลการส่งเสริมเรื่องของการลงทุนแล้วก็การพาณิชย์ทำให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีกินดีนะคะจะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะคะมีความรับผิดชอบมากแล้วก็มีผลอย่างมากนะคะต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่จะให้ผู้บริหารที่มีประสบการณ์แล้วก็มีวุฒิภาวะมาบริหารในองค์กรเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากนะคะการที่ท่านมีการกำหนดให้ผู้บริหารที่มีอายุลดเหลือเพียง25ปีมาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนนี้ที่ฉันเห็นว่าท่านควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบมากๆนะคะอาจจะมีข้อดีในเรื่องของการที่เราจะได้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารนะคะมีวิธีการบริหารสมัยใหม่มีการใช้แนวความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะสิ่งที่ข้อดีที่เห็นได้ชัด3เรื่องนะคะ1ก็คือมีข้อเสนอใหม่ๆให้กับท้องถิ่นหรือว่าในทางธุรกิจเราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะคะข้อ2ก็คือการมีไฟในการทำงานนะคะเหมือนคนที่เพิ่งเรียนจบมาได้งานใหม่ก็อยากที่มุ่งมั่นอยากทำผลงานดีๆนะคะ3ก็คือที่สำคัญมากก็คือคนเหล่านั้นอาจจะยังโกงไม่เป็นนะคะเพราะอาจจะยังไม่เคยโกงค่ะแต่ข้อเสียที่สำคัญนะคะท่านก็คือเรื่องของวุฒิภาวะนะคะการทำให้ท้องถิ่นมีความเสี่ยงจากการบริหารงบประมาณนะคะการขาดประสบการณ์ในการบริหารงานแล้วก็การวางกลยุทธ์เรื่องของการกำกับดูแลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะโดยเฉพาะการรับมือในสภาวะวิกฤตนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องความศรัทธาภายในองค์กรเดียวกันนะคะเนื่องจากสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านอื่นๆอาจจะมีอายุมากกว่านะคะการที่คนอายุน้อยๆเข้ามานั่งหัวโต๊ะประชุมนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการบริหารงานที่จะมีปัญหาได้นะคะจากการแก้ไขเรื่องคุณสมบัติอายุนะคะที่ฉันเห็นว่าเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนะคะในการให้ประชาชนพิจารณาผู้สมัครเพิ่มเติมและที่ฉันยังเชื่อมั่นว่าประชาชนฉลาดพอค่ะท่านประธานที่จะเลือกคนดีที่มีความเหมาะสมเข้าไปดูแลบริหารบ้านเมืองได้บริหารชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนได้ซึ่งก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นแบบเดียวกับเรื่องของคุณสมบัติของส.ส.นะคะตามรัฐธรรมนูญในมาตรา97คือมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะคะข้อเสียที่สำคัญอีกประการก็คือประสบการณ์ในการทำงานค่ะท่านประธาน ตลอดจนเรื่องของความใกล้ชิดกับท้องถิ่นปัจจุบันเยาวชนคนไทยเราก็ต้องเข้าไปเรียนนะคะอย่างน้อยในระดับปริญญาตรีกว่าจะจบก็อายุ22ปีแล้วค่ะท่านบางคนเรียนต่อปริญญาโทอีกก็ใช้เวลา2ปีหรือถ้าใช้เวลา2ปีก็จบตอน24ปีใช่ไหมคะถ้าใช้4ปีเวลาเรียนปริญญาโท4ปีท่านเหล่านั้นก็จะจบตอนอายุ26ปีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความใกล้ชิดกับท้องถิ่นความรู้ความเข้าใจในสภาพท้องถิ่นก็น้อยนะคะเพราะว่าต้องไปเรียนที่ส่วนใหญ่และสถานศึกษาก็อยู่ต่างถิ่นนะคะไปมาอาจจะเข้าไปสู่วงวนเดิมค่ะท่านประธานก็คือบรรพบุรุษส่งมาค่ะอาจจะเป็นเหล่าลูกเทพที่จุติลงมาตามบัญชาของบรรพบุรุษก็ได้นะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการการสืบทอดอำนาจอยู่ด้วยเหมือนเดิมนะคะสำหรับในประเด็นเรื่องวุฒิการศึกษานั้นนะคะดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังมีความจำเป็นมากนะคะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นเพราะการศึกษาหมายถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นนะคะปัจจุบันค่ะท่านประธานการศึกษาระดับปริญญาตรียังน้อยเกินไปด้วยซ้ำนะคะสำหรับการขับเคลื่อนท้องถิ่นให้ก้าวหน้านะคะเพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนะคะเพราะการบริหารงานท้องถิ่นสมัยใหม่เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรับผิดชอบหลายอย่างนะคะมีทั้งเรื่องของการใช้ตัวแบกทางด้านการบริหารเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมที่มากกว่าเดิมนะคะและก็ความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตของตัวผู้สมัครเองนะคะปัจจุบันนี้การศึกษาให้จบปริญญาตรีไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะเรามีมหาวิทยาลัยเปิดที่ดีมากอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงถ้าตั้งใจนะคะทุกคนก็สามารถที่จะเรียนจบปริญญาตรีได้แต่ถ้าเอาแค่เรื่องง่ายๆเรื่องแค่การศึกษาของตัวเองแล้วไม่รับผิดชอบเนี่ยท่านเหล่านั้นจะมาเข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วจะมาจูงใจให้คนในท้องถิ่นส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องความสนใจในเรื่องการศึกษาได้อย่างไรนะคะตัวเองยังทำไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้ที่ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการลดคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษาลงนะคะส่วนในด้านของการวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีนะคะสามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องไม่จำกัดวาระตามที่ท่านสมัครเสนอมานะคะดิฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะส่วนนี้เป็นการผูกขาดอำนาจค่ะท่านประธานท่านรู้ได้อย่างไรวะคะว่าคนในท้องถิ่นไม่มีใครเก่งกาจเกินกว่าท่านแล้วนะคะท่านควรที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นได้บริหารงานแทนท่านบ้างโดยการเว้นวรรค4ปีแล้วให้คนใหม่เข้ามาบริหารงานแทนถ้าเขาบริหารไม่ดีเหมือนท่านท่านก็ค่อยเข้ามาสมัครใหม่นะคะท่านลองไว้ใจคนอื่นบ้างไม่ใช่คิดว่าทั้งท้องถิ่นมีคนคนเดียวที่จะบริหารงานได้นะคะถ้ามีแค่คนคนเดียวจริงนะคะถ้าไม่มีท่านอยู่ในท้องถิ่นนั้นแล้วนะคะท้องถิ่นนั้นก็คงล้มสลายนะคะดิฉันขอเรียนถามท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะว่าท้องถิ่นบ้านใครที่มีนายกคนเดิมๆอยู่บริหารหลายๆปีแล้วท้องถิ่นของท่านเจริญแล้วไม่โกงกินบ้างคะดิฉันอยากได้ยินค่ะหากท่านผู้ต้องการที่จะแก้กฎหมายเรื่องนี้แล้วเห็นข้อนี้ว่าดีนะคะดิฉันขอแนะนำให้ท่านแก้รัฐธรรมนูญมาตรา158ด้วยนะคะที่กำหนดให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีไม่ได้ให้นายกรัฐมนตรีบางคนได้มีโอกาสอยู่ยาวๆไปค่ะท่านก็คิดกันเอาเองนะคะว่าดีหรือไม่ดีดิฉันคิดว่าประเทศนี้นะคะมีคนเก่งอยู่อีกมากนะคะดังนั้นควรให้คนอื่นเข้ามามีโอกาสในการบริหารบ้างอย่างน้อยเขาก็มีมุมมองใหม่ๆในการพัฒนาประเทศนะคะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอยืนยันว่าการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสู่การเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนนะคะเพราะการพัฒนาท้องถิ่นจำเป็นจะต้องมีใช้ทั้งพลังความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและมุมมองใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันนะคะการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่เป็นเพียงเวทีทดลองงานแต่ภารกิจที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่งบประมาณและที่สำคัญที่สุดก็คืออนาคตของพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นการแก้กฎหมายครั้งนี้จึงต้องเดินบนความสมดุลกับท่านประธานระหว่างคำว่าการเปิดโอกาสกับคำว่าการรักษามาตรฐานระหว่างคำว่าคนรุ่นใหม่กับคำว่าประสบการณ์ระหว่างคำว่าความต่อเนื่องกับการป้องกันการผูกขาดอำนาจนะคะดิฉันเห็นด้วยกับการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับการลดทอนกลไกที่จะทำให้ท้องถิ่นมีผู้บริหารที่มีความพร้อมเข้ามาบริหารท้องถิ่นทั้งประเด็นเรื่องของการลดเงื่อนไขอายุและวุฒิการศึกษานะคะดิฉันไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องโดยไม่จำกัดวาระเพราะอำนาจที่นานเกินไปก็จะทำให้การแข่งขันลดลงการตรวจสอบอ่อนแอลงและท้ายที่สุดผู้ที่เสียผลประโยชน์อาจจะไม่ใช่นักการเมืองแต่คือประชาชนในพื้นที่ประเทศไทยนะคะเราไม่ได้มีคนเก่งคนเดียวนะคะในแต่ละท้องถิ่นเรามีคนรุ่นใหม่เรามีคนทำงานมีผู้มีความรู้ความสามารถอีกมากที่รอโอกาสเข้ามาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองนะคะการเมืองที่เข้มแข็งจึงไม่ใช่การสร้างผู้นำที่อยู่ได้นานที่สุดแต่คือการสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งเข้ามารับใช้ประชาชนได้เสมอนะคะด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ดิฉันอภิปรายมาแล้วนั้นนะคะดิฉันขอเน้นย้ำให้วุฒิสภานะคะพิจารณาประเด็นการลดคุณสมบัติด้านของอายุการศึกษาและการยกเลิกข้อจำกัดเรื่องวาระการดำรง งตำแหน่งให้และรวมถึงรายละเอียดอื่นๆในร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับอย่างรอบคอบนะคะทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและอนาคตของการปกครองท้องถิ่นไทยขอบพระคุณค่ะ
7: ขอบคุณมากครับเชิญท่านสหพันธ์ครับ
8: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสหพันธ์ลุงโรจน์ชนะพนิษฐ์สมาชิกวุฒิสภาจากกาญจนบุรีและภาคธุรกิจนะครับวันนี้เรามีร่างพรบนะครับปกครองท้องถิ่นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งค้างมาจากรัฐบาลที่แล้วให้เราพิจารณาในวันนี้นะครับวันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังพิจารณาไม่ใช่จะเพียงการแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายท้องถิ่นธรรมดานะครับแต่นี่คือกำหนดอนาคตโครงสร้างอำนาจของประเทศใหม่เลยครับว่าเราจะเดินไปสู่การกระจายอำนาจที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมหรือจะปล่อยให้การเมืองท้องถิ่นกลายเป็นอาณาจักรและกลุ่มอิทธิพลและตระกูลการเมืองที่สืบทอดอำนาจกันไม่รู้จบนะครับผมเห็นด้วยนะครับกับการเปิดโอกาสนะครับให้สู่การเมืองแต่การลดอายุผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นลงเหลือ25ปีจำเป็นครับที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ใช่แต่เพียงเป็นตำแหน่งที่มาฝึกงานหรือลองงานใหม่นะครับแต่เป็นอำนาจหรือเป็นผู้บริหารงบประมาณแผ่นดินนะครับผู้กำหนดทิศทางชีวิตของประชาชนทั้งจังหวัดทั้งเมืองและทั้งตำบล นะครับเรามีความต้องการนะครับผู้ที่มีทักษะครับมีการบริหารองค์กรผ่านประสบการณ์มาอย่างแท้จริงก่อนที่จะมาบริหารท้องถิ่นนะครับที่มีความจำเป็นที่ประชาชนรอเราอยู่คนอายุ25ปีจำนวนมากนะครับยังไม่เคยผ่านการบริหารองค์กรสิ่งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆไม่เคยประกอบธุรกิจไม่เคยรับผิดชอบลูกน้องจำนวนมากไม่เคยผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมและยังไม่มีผลงานด้านบริหารใดเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะคำถามสำคัญนะครับเรากำลังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หรือกำลังเปิดช่องให้คนที่มีทุนและมีอำนาจเบื้องหลังสู่บุคคลที่ขาดประสบการณ์เข้ามาบริหารเป็นตัวแทนและถืออำนาจแทนสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่กังวลที่สุดไม่เชียงเป็นเพียงแค่อายุนะครับแต่นี่คือการถูกควบคุมจากเบื้องหลังเพราะในความเป็นจริงของการเมืองท้องถิ่นครับหลายพื้นที่มีเครือข่ายบ้านใหญ่เราหนีเรื่องนี้ไม่พ้นนะครับมีระบบอุปถัมภ์มีทุนทางการเมืองมีผู้มีอำนาจในพื้นที่หากลดเงื่อนไขโดยไม่มีระบบคัดกรองด้านประสบการณ์ด้านทักษะและความรู้เพียงพอประเทศอาจได้ผู้บริหารที่ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแต่มีผู้กำกับอยู่หลังม่านและกฎหมายฉบับเดียวกันครับยังมีแนวคิดนะครับที่ไม่จำกัดวาระของผู้บริหารท้องถิ่นผมว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลก็ยังเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะเมื่ออำนาจสามารถอยู่ต่อไม่สิ้นสุดนั้นพร้อมกับเครือข่ายทุนเครือญาติและอิทธิพลในพื้นที่เรากำลังเสี่ยงนะครับเห็นประเทศไทยถูกแบ่งออกเป็นเขตอำนาจตระกูลทางการเมืองจังหวัดหนึ่งเป็นของตระกูลหนึ่งอีกเมืองหนึ่งเป็นของอีกตระกูลหนึ่งส่งต่อพ่อไปลูกจากลูกไปหลานโดยประชาชนคนทั่วไปคนรุ่นใหม่แท้จริงครับได้แข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆแล้วหรือไม่สิ่งที่เราทำให้การเมืองท้องถิ่นไม่เป็นประชาธิปไตยที่แข่งด้วยความสามารถหรือความเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆแต่กลายเป็นระบบผูกขาดนะครับอำนาจในรูปแบบใหม่ครับผมไม่ได้ปฏิเสธคนรุ่นใหม่นะครับเพราะผมก็เป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งเหมือนกันผมเชื่อว่าอำนาจบริหารรัฐต้องมาพร้อมวุฒิภาวะนะครับมาพร้อมความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอเพราะต้องบอกว่าในระบบปัจจุบันความเหมาะสมเวลาที่เหมาะสมคุณสมบัติที่เหมาะสมต่างหากครับสำหรับคนรุ่นใหม่รอได้นะครับจริงๆเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนจึงเห็นว่าควรมิตรมีมาตรการนะครับคุณสมบัติที่สะท้อนศักยภาพในการบริหารเช่นมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรภาคธุรกิจหรือภาคราชการมาก่อนผ่านงานสาธารณะหรือพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่องก่อนหรืออย่างน้อยครับควรมีวุฒิการศึกษาระดับสูงที่ใช้ความรู้ความสามารถจากที่ร่ำเรียนมาบริหารนโยบายสาธารณะหรือกฎหมายหรือการคลังเพราะการบริหารท้องถิ่นในวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปนะครับแต่มันเกี่ยวกับงบประมาณมหาศาลการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาการเมืองการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่รอให้นักบริหารเหล่านี้ครับเข้าไปแก้ปัญหาบ้านเมืองปากท้องให้กับประชาชนประเทศไทยครับกำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญนี้ถ้าเราจะแก้กฎหมายโดยมองเพียงสิทธิในการสมัครแต่ไม่มองคุณภาพของผู้สมัครแล้ววันหนึ่งเราจะได้ระบบการเมืองท้องถิ่น ที่เต็มไปด้วยผู้มีอำนาจจากเครือข่ายเดิมใช้คนความเป็นคนรุ่นใหม่เป็นเพียงฉากบังหน้าและครอบงำอำนาจต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมว่าเราต้องวินิจวิเคราะห์ให้ลึกลงไปนะครับว่าคนรุ่นใหม่ศักยภาพที่มีอยู่เนี่ยเหมาะสมกับเวลาเหมาะสมด้วยคุณสมบัติและทักษะแล้วหรือยังแล้วการเปิดโอกาสนี้มีความจำเป็นและเปิดกว้างอย่างจริงๆแล้วใช่ไหมครับแต่หากเรากล้าสร้างสมดุลระหว่างการเปิดโอกาสกับการคุ้มครองคุณภาพของการบริหารประเทศเราจะได้การกระจายอำนาจที่แท้จริงนะครับและประชาชนจะได้ผู้บริหารที่มีทั้งพลังความรู้และประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองอย่างแท้จริงที่เป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่เสนอแนวทางใหม่ๆในการบริหารประเทศสิ่งที่เปิดกว้างนี้ต้องตระหนักจริงๆว่าการคัดสรรจะมาด้วยวิธีใดที่เหมาะสมที่สุดนะครับขอฝากไว้ณที่นี้ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณมากครับเชิญท่านจุฑารักษ์ครับ
9: ขอบคุณค่ะท่านประธานเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านดิฉันจุฑารัตน์นิมเปรมสมาชิกวุฒิสภาดิฉันขออภิปรายในประเด็นการปรับลดอายุผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับที่เกี่ยวข้องนะคะนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดิฉันเข้าใจเจตนาของผู้เสนอร่างนะคะว่าต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่การเมืองท้องถิ่นมากขึ้นแม้ร่างกฎหมายจะไม่ได้เขียนตรงๆว่าลดประสบการณ์แต่เมื่อกฎหมายลดอายุขั้นต่ำลงผลที่เกิดขึ้นก็คือลดเงื่อนไขด้านประสบการณ์ชีวิตลงโดยปริยายค่ะเพราะอายุกับประสบการณ์ชีวิตมันเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้คนอายุ18คนอายุ35หรือว่าคนอายุ45ย่อมผ่านชีวิตผ่านการทำงานแล้วก็ผ่านความรับผิดชอบมาไม่เท่ากันดิฉันไม่ได้พูดถึงคนเก่งเป็นรายบุคคลนะคะเพราะกฎหมายก็ต้องแยกออกจากสภาพความเป็นจริงว่าของคนส่วนใหญ่อยู่แล้วและความจริงก็คือวัย18ปีถึง25ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตค่ะจักค่ะ
10: เจ๊อยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่ากลับบ้าน
9: โทษนะคะคนอายุ18คนอายุ30ดิฉันไม่ได้พูดถึงคนเก่งเป็นรายบุคคลแล้วก็ความจริงก็คือคนวัย18ปีหรือว่า25ปีส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตหลายคนยังเรียนอยู่หลายคนเพิ่งเริ่มทำงานหลายคนยังไม่เคยบริหารองค์กรยังไม่เคยรับผิดชอบงบประมาณแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งไม่ได้ดูแลเรื่องเล็กๆอยู่นะคะดูแลทั้งงบประมาณถนนการศึกษาสาธารณสุขการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนั้นดิฉันจึงเห็นว่าการลดอายุขั้นต่ำแม้ไม่ได้เขียนว่าลดประสบการณ์แต่ในทางปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นก็คือการลดระดับประสบการณ์ขั้นต่ำของผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งการบริหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมีบางท่านอาจจะมีบางท่านนะคะบอกว่าสุดท้ายประชาชนก็จะเป็นคนเลือกเองดิฉันก็เห็นด้วยอะค่ะว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและประชาชนมีสิทธิ์เลือกแต่หน้าที่ของรัฐสภาไม่ใช่เปิดให้เพียงเลือกอย่างเดียวหน้าที่ของรัฐสภาก็คือการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อคุ้มครองคุณภาพของระบบการบริหารบ้านเมืองด้วยทุกวันนี้แม้จะมีการสมัครงานทั่วไปนะคะบริษัทเอกชนเขายังถามหาประสบการณ์กันเลยบางตำแหน่งเงินเดือนไม่กี่หมื่นเขาก็ยังมีประสบการณ์มาหลายปีแต่วันนี้เรากำลังจะเปิดทางให้คนที่อาจจะยังไม่เคยบริหารอะไรเลยเข้าสู่การบริหารองค์กรท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณระดับร้อยล้านพันล้านดิฉันจึงอยากจะถามว่ามาตรฐานการคัดกรองของผู้บริหารบ้านเมืองอ่ะควรที่จะต่ำกว่าการคัดเลือกหัวหน้าองค์กรทั่วไปจริงๆหรอคะอีกทั้งในความเป็นจริงการเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบเสมอไปเรายังมีระบบอุปถัมภ์ระบบบ้านใหญ่อิทธิพลทางการเมืองกระแสโซเชียลและบางพื้นที่ยังมีปัญหาการซื้อเสียงดิฉันจึงกังวลว่าหากผู้มีอายุต่ำเกินไปคนมีอายุน้อยบางส่วนอาจจะยังไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจจริงแต่อาจจะกลายเป็นเพียงตัวแทนของกลุ่มอำนาจหรือว่ากลุ่มทุนทางการเมืองดิฉันเห็นว่าคนรุ่นใหม่ควรมีพื้นที่ทางการเมืองค่ะควรมีส่วนร่วมควรเติบโตในระบอบประชาธิปไตยแต่การเติบโตที่มั่นคงควรเป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะเริ่มจากการทำงานกับชุมชนการทำงานสาธารณะ การมีส่วนร่วมในสภาท้องถิ่นการสะสมประสบการณ์ชีวิตและการพิสูจน์ตัวเองกับประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะก้าวสู่ตำแหน่งการบริหารสูงสุดของท้องถิ่นนั้นการบริหารบ้านเมืองไม่ใช่เพียงเรื่องการพลังหรือว่าความตั้งใจแต่ต้องใช้ประสบการณ์วุฒิภาวะความเข้าใจประชาชนและความสามารถในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากได้สุดท้ายนะคะดิฉันเชื่อว่าประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เพียงการเปิดประตูให้เข้ามาง่ายแต่ต้องทำให้ประชาชนมั่นใจและเข้าใจด้วยว่าคนที่จะเข้ามาบริหารมีความพร้อมต่อความรับผิดชอบบ้านเมืองจริงปัจจุบันกฎหมายจำนวนมากของประเทศหลายๆประเทศนะคะเขายังยอมรับเลยว่าอายุมีความสัมพันธ์กับวุฒิภาวะและความพร้อมในการรับผิดชอบเราจึงกำหนดอายุขั้นต่ำไว้หลายเรื่องเช่นเวลาที่เราจะทำใบอนุญาตบางประเภทใบขับขี่อย่างเงี้ยค่ะก็ยังกำหนดอายุในการดำรงตำแหน่งสำคัญอายุของผู้พิพากษาอัยการหรือข้าราชการบางระดับแม้แต่บางเรื่องอย่างเรื่องสัญญาการเงินกฎหมายเขาก็ยังคำนึงถึงวุฒิภาวะและต่ออายุด้วยนั่นแปลว่าสังคมไทยก็ยอมรับหลักพื้นฐานว่าสิทธิกับความพร้อมในความรับผิดชอบอาจไม่ใช่ เรื่องเดียวกันเสมอไปดิฉันจึงเห็นว่าการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่เป็นหลักประกันขั้นต่ำว่าผู้ที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองได้ผ่านช่วงเวลาของการเรียนรู้ชีวิตมาระดับหนึ่งแล้วหากวันหนึ่งเกิดความผิดพลาดขึ้นคนที่เสียหายไม่ใช่เฉพาะตัวผู้บริหารแต่คือประชาชนท้องถิ่นนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เลือกเขามาหรือไม่ได้เลือกมาก็กระทบกันทั้งหมดอะค่ะดิฉันจึงเห็นว่าการสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่การเมือง

0: างกำแพงก็มีไว้เพื่อคุ้มครองคุณภาพการบริหารบ้านเมืองหลายประเทศนะคะเขาแยกอายุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกจากอายุของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพราะการเลือกผู้นำกับการเป็นผู้นำมันคนมันใช้ระดับความรับผิดชอบต่างกันดิฉันไม่ได้ปิดกั้นคนรุ่นใหม่นะคะดิฉันเชื่อว่าการบริหารบ้านเมืองต้องใช้มากกว่าต้องการความสดใหม่แต่ว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้วุฒิภาวะใช้ความเข้าใจชีวิตจริงของประชาชนและที่สำคัญต้องใช้ความพร้อมในการรับผิดชอบต่ออนาคตของคนทั้งจังหวัดด้วยดิฉันเชื่อว่าประชาชนต้องการคนรุ่นใหม่และคนที่พร้อมทำงานไปด้วยกันค่ะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: คุณครับเชิญท่านนันทนาครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเดียนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาร่างกฎหมาย3ฉบับที่เสนอเข้ามาเพื่อปรับเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครนายกอบต.และวาระการดำรงตำแหน่งนี้เดียนไม่ติดใจเลือกอายุและวาระการดำรงตำแหน่งเพราะเดียนเชื่อมั่นในคนรุ่นใหม่ค่ะแต่ที่เดียนเป็นกังวลคือการพัฒนาระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะปัญหาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นเรื่องใหญ่มากเปรียบเหมือนคุณตาคุณยายเป็นมะเร็งระยะที่3แต่หลานน้อยซื้อยาหม่องมาฝากให้เอามาทาตามมือตามเท้าเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดแต่ไม่ช่วยรักษาโรคแต่อย่างใดแต่ถ้าถามว่าจะให้รับร่างกฎหมาย3ฉบับนี้ไว้ในวาระที่1หรือเปล่าก็ควรจะรับไว้ค่ะดีกว่าไม่รับแต่ถามว่าเราจะใช้ยาหม่องเพื่อรักษามะเร็งระยะที่3อันนี้ไม่ใช่แน่วันนี้เราต้องการมาตรการบำบัดซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่านั้นมากระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นระบบที่ใหญ่มากๆประชาชนต้องสัมผัสต้องคลุกคลีต้องรับบริการจริงๆแต่ปัญหาก็มีมากมายมหาศาลประการที่1การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่เป็นจริงหลังจากที่เริ่มต้นในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ผ่านมา29ปีประเทศไทยยังไม่ไปถึงไหนเลยเราให้ประชาชนเลือกนายกเลือกสมาชิกสภา

านพาหนะมีงบประมาณจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆแต่เราไม่ได้ให้อำนาจและทรัพยากรที่เป็นชิ้นเป็นอันให้อปทไปพัฒนาอะไรได้จริงๆอปทต่างๆจึงเป็นได้แค่คนทำงานชุมชนสัมพันธ์มากกว่างานพัฒนาชุมชนงานหลักคือการไปเป็นประธานโกนจุกบวชนาคงานศพงานแต่งขึ้นบ้านใหม่งานพัฒนาชุมชนแทบจะทำกันแบบพอเป็นพิธีในรอบเกือบ30ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีการถ่ายโอนอำนาจที่อยู่กับองค์การบริหารส่วนภูมิภาคไปให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจริงๆเลยนอกจากนั้นจำนวนข้าราชการส่วนภูมิภาคก็ยังมีมากกว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นข้าราชการส่วนภูมิภาคมีประมาณ 300,000 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีอยู่ประมาณ 230,000 คนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเจ้าของอำนาจเดิมไม่ต้องการที่จะลดอำนาจของตัวเองลงประการที่2ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบราชการที่รุ่มร่ามอุ้ยอ้ายและสิ้นเปลืองมากที่สุดประเทศไทยมีพื้นที่ 513,000 ตารางกิโลเมตรมีประชากรราว65ล้านคนประชากรของเราเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่าจีน22เท่าน้อยกว่าอินเดีย22เท่าเล็กกว่าอินโดนีเซีย4เท่าเล็กกว่าญี่ปุ่น2เท่าแต่ประเทศไทยมี77จังหวัดกับอีก2เขตการปกครองพิเศษคือกรุงเทพมหานครและพัทยาในขณะที่จีนมี34จังหวัดอินเดียมี36จังหวัดอินโดนีเซียมี38จังหวัดและญี่ปุ่นมี47จังหวัดเรายังมีอีก878อำเภอแล้วก็ 7,255 ตำบลผลก็คือเรามีหน่วยการบริหารแบบอปท.ทั้งหมดรวมกันเกือบ 10,000 หน่วยขับรถไปไม่ทันกี่กิโลแล้วก็เจอที่ทำการของอบต.อบจ.เทศบาลโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่โตแต่เรามีหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอยู่มหาศาล

0: ประธานคะเมื่อ3เดือนก่อนท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างของระบบราชการของเวียดนามเขาตัดลดควบรวมกระทรวงต่างๆลดตำแหน่งรัฐมนตรีลดจำนวนข้าราชการและเตรียมที่จะควบรวมจังหวัดจาก63จังหวัดเหลือเพียง34จังหวัดและกำลังจะยกเลิกการบริหารระดับอำเภอของเขาทั้งหมดแต่ประเทศไทยเรายังคิดที่จะแยกจังหวัดตั้งอำเภอใหม่กันทุกวันทั้งที่ทุกวันนี้ถนนหนทางการคมนาคมขนส่งโทรคมนาคมแสนสะดวกสบายเหตุผลเดิมๆที่เราจะต้องแยกจังหวัดอำเภอไม่มีอีกแล้วแต่ความคิดนี้ไม่เคยหายไปทำไมจึงเป็นเช่นนั้นประการที่3ความล้มเหลวของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งของอปท.ทั้งประเทศสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอปท.เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนนั้นสิ้นศรัทธาไปแล้วการเลือกตั้งอปท.เละเทะที่สุดมีการใช้อิทธิพลความรุนแรงซื้อเสียงกันหนักที่สุดบางพื้นที่จ่ายกันถึง 2,000 บาทต่อหัวจนมีคำกล่าวที่ว่าเงินไม่มากาไม่เป็นแต่กกต.ก็ไม่เคยจับใครได้เลยซึ่งถ้าจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้จะมีผลต่อความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนต่ออปท.อย่างมากเป็นเรื่องที่ใหญ่มากประการที่4ภาพลักษณ์ของอปท.เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบต่างๆรุนแรงมากถ้าหากปล่อยเอาไว้ก็จะกระทบต่อกระบวนการกระจายอำนาจดังนั้นเราคือควรที่จะมีการตรวจสอบแบบ360องศานั่นก็คือตรวจสอบจากปปช.หน่วยงานในพื้นที่ภาคประชาสังคมสื่อมวลชนและที่สำคัญที่สุดควรจะมีกลไกตรวจสอบโดยประชาชนในพื้นที่โกงไม่โกงชาวบ้านรู้ดีที่สุดมันจึงควรจะมีการตรวจสอบเช่นนี้ประการสุดท้ายการประสานให้อปท.ต่างๆเดินงานไปในทิศทางเดียวกันประสานสอดคล้องกันเรียนรู้จากกันและกันสอดรับไปกับภาพใหญ่ของประเทศซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลกลางควรปรับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มาทำหน้าที่ด้านนี้ให้มากขึ้นแทนที่จะมาทำหน้าที่ในเชิงควบคุมอปท.ทั้งหลายควรจะทำหน้าที่ในการประสานให้อปท.ต่างๆเดินงานไปในทางที่ประสานสอดคล้องกับภาพใหญ่ของประเทศหรือถ้าเราคิดว่าถึงเวลาแล้วก็สมควรที่ประเทศไทยจะมีกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมีรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะให้มีคนดูแลการกระจายอำนาจให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบประสานอปท.ต่างๆดูแลช่วยเหลือให้มีความเข้มแข็งประสานให้อปท.ทั้งหลายเดินไปสอดคล้องกันและเป็นแนวทางการกระจายอำนาจสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ให้ไปไกลกว่ากฎหมายสาบฉบับนี้ขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านจินตโชติครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายจินตโชติแสงสังสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม7ผู้ใช้แรงงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านประธานครับพ.ร.บ.ท้องถิ่นฉบับนี้โดยหลักการแล้วผมไม่ค่อยขัดข้องในหลายๆมาตราผมมีเรื่องเดียวที่อาจจะซ้ำกับเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปรายไปแล้วนั่นกรณีคือคุณสมบัติของอายุคนที่มาเป็นผู้บริหารหรือเป็นนายกท่านประธานครับผมไม่ได้ปฏิเสธคนอายุ25ปีคนอายุ25ปีมีความรู้เก่งจบวุฒิการศึกษาดีๆอาจจะทำงานหรือบริหารในหลายๆเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่คนที่อายุ25ปีจะมานั่งหัวโต๊ะ ป็นนายกอบต.เป็นนายกเทศบาลเป็นนายกอบจ.ผมนึกภาพไม่ออกเลยครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับท้องถิ่นท่านประธานครับผมเนี่ยแสดงเจตนารมณ์มาตลอดว่าประเทศชาติเราจะเจริญรุ่งเรืองได้จะเป็นประชาธิปไตยในการบริหารจัดการได้ท้องถิ่นต้องเจริญท้องถิ่นต้องมีประสิทธิภาพก่อนที่การเมืองใหญ่จะมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการเพราะนั้นผมไม่ได้ปฏิเสธและผมเห็นด้วยว่าการกระจายอำนาจเพื่อให้ประเทศเราพัฒนานั้นต้องทำยังไงให้ท้องถิ่นนั้นเข้มแข็งแต่ผมกังวลมากเลยครับที่เรื่องของคุณสมบัติของคนที่จากเดิมอายุ35เป็นนายกหรือเป็นผู้บริหารจะลดตรงนี้มา10ปีให้เหลืออายุ25สถิติวันนี้มีอยู่2จังหวัดครับอบต.ที่ภูตาหลวงชลบุรีอายุ35ปีพอดีอบจ.ที่จังหวัดระนองอายุ36ปีอ้าวถ้าเราไปอั้นเขาไว้อย่างนั้นเนี่ยคนที่อายุ35 36 37มันต้องเต็มไปหมดเป็น10 20จังหวัดสิครับเพราะนั้นนายกอบจ.อบต.ส่วนใหญ่อายุ40 50 60บางคนแทบจะถือไม้เท้ามาทำงานแล้วด้วยซ้ำเพราะนั้นตรงนี้ผมไม่เห็นความจำเป็นเลยเอาละท่านจะเอาใจคนรุ่นใหม่ผมก็มีลูกอายุ27 28ผมคิดว่าคนอายุ25ผมไม่ได้ปรามาสไม่ได้ดูถูกเขาเก่งครับบางคนจบปริญญาโทบางคนใกล้ๆจะจบปริญญาเอกอายุ25หรือจบแล้วด้วยซ้ำมีความรู้เก่งแต่ไม่ใช่มานั่งเป็นนายกท้องถิ่นท่านประธานครับการเป็นนายกในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยไม่ใช่เก่งอย่างเดียวไม่ใช่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างเดียวมันต้องมีวุฒิภาวะมีประสบการณ์มีความรับผิดชอบมีประสบการณ์ชีวิตที่ได้ดำเนินมาไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการโดยส่วนรวมหรือเรื่องธุรกิจของตนเองแต่ครับท่านประธานผมไม่ได้ปฏิเสธคนอายุ25ทั้งหมดผมปฏิเสธเฉพาะกรณีที่มาเป็นนายกแต่คนที่เป็นสมาชิกเป็นสช.สอบต.ผมไม่ติดใจมากนักถ้าจะเป็นอายุ25ปีคนที่จะมาเป็นสส.ซึ่งรัฐธรรมนูญปัจจุบันเราอายุ25ปีผมไม่ติดใจและท่านประธานผมอยากจะชี้ให้สังคมเห็นตรงนี้ว่าวันนี้อปจหลายจังหวัดมีงบประมาณเป็นพันล้านเป็นหลายพันล้านท่านลองหลับตานึกสิครับว่าผู้บริหารสูงสุดของอปจนั้นอายุ25ปีแล้วต้องรับผิดชอบต้องดูเงินงบประมาณเป็นพันล้านเป็นหลายพันล้านท่านว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่ได้ดูถูกไม่ได้ด้อยค่าไม่ได้ปรามาสในทางกลับกันผมส่งเสริมด้วยซ้ำว่าคนอายุ25ปีควรจะเป็นคนที่ทำอะไรให้กับประโยชน์กับสังคมได้มากแต่ผมจิตใจกรณีเดียวครับว่ามาเป็นเบอร์หนึ่งมานั่งเป็นนายกอบจ.อบจ.หลายจังหวัดมีสมาชิก36คน48คนนะครับแต่ว่าคนที่เป็นนายกอายุ25ปีผมเลยไม่สบายใจเพราะนั้นผมได้พูดประเด็นนี้ก็อาจจะเหมือนกับท่านสว.หลายคนที่ได้พูดไปผมเห็นด้วยและก็ส่งเสริมกรณีของพรบ.ฉบับนี้แต่ผมติดใจกรณีของเรื่องอายุของผู้บริหารก็คือนายกอีกประเด็นนึงครับท่านประธานครับเรื่องความต่อเนื่องของการดำรงตำแหน่ง ของเดิม2สมัย4ปีบวก4ปี8ปีก็ต้องเว้นไปก่อนประเด็นเนี้ยผมขอเป็นแบบนี้ว่าผมไม่ติดใจผมปล่อยให้ผ่านเลยแต่เพียงแต่ว่าผมชี้ให้ท่านประธานและสังคมเห็นนิดนึงว่าท้องถิ่นบ้านเรานะครับเป็น1ปีเนี่ยก็เริ่มจะมีอิทธิพลเล็กๆแล้วครับโทษทีเป็น1สมัยอ่ะ1วาระก็เริ่มจะมีอิทธิพลเล็กๆแล้วเป็น2สมัยติดกันนี่เริ่มเป็นเจ้าพ่อแล้วครับท่านประธานแต่ถ้าเกิดเป็น3 4 5สมัยติดกันเป็นยาวเนี่ยรากงอกเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยกับสังคมไทยแต่ว่าผมบอกท่านประธานไปแล้วว่ากรณีนี้ผมบ่นให้ท่านประธานฟังเฉยๆครับผมไม่ติดใจอะไรมากนักจะเป็น2ปี4ปีโทษทีจะเป็น2สมัย3สมัยติดกันก็เอาผมอาจจะติดใจลึกๆแต่ว่าผมไม่แสดงออกตัวนี้มากนักครับยกเว้นกรณีของคนอายุ25ที่เราจะลดจาก35มาเป็น25ผมไม่เห็นด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านนาวาตรีวุฒิพงษ์ครับเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนาวาตรีวุฒิพงษ์พงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านประธานครับวันนี้เราก็สนทนากันในเรื่องประเด็นของอปจ.อปต.เทศบาลผู้บริหารจะเอายังไงกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วทุกอันเนี่ยนะครับยังไม่กระจายอำนาจเท่าที่ควรเลยนะครับการกระจายอำนาจในการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและผมขอสนับสนุนการกระจายอำนาจนะครับแต่ในประเด็นที่วันนี้จะมาสนทนากันก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมาจะให้นายกอบต.อบจ.ต้องอายุอย่างน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็มีคำที่ว่า25ปีมันน้อยเกินไปหรือไม่นะครับหรือมันมากเกินไปมันควรจะ25ปีน่าจะได้แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นานาจิตตังเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าวัยเราอยู่ตรงวัยไหนนะครับถ้าเราอยู่วัยขนาดนี้เราก็คิดว่าไม่เหมาะสมแล้วมันเด็กไปนะในความเป็นจริงถ้าคนบางคนก็มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าที่เราเห็นเขาสามารถสร้างประสบการณ์ชีวิตได้อย่างมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาก็สามารถที่จะลงสมัครได้ขึ้นอยู่กับประชาชนจะเลือกหรือไม่แต่เนื่องจากประชาชนชาวไทยนี่บางครั้งเราก็ต้องบอกได้เลยนะครับบางครั้งเราก็ยังมีวิจารณญาณที่อาจจะยังไม่เหมาะสมคืออาจจะเลือกคนนี้เพราะเขาดังเพราะเขาเด่นหรือเขาเป็นดาราดาราวัยรุ่นหลายคนอาจจะสมัครนายกอบจ.นี่แล้วก็ได้เป็นเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติเซเลบคนหนึ่งที่ดังในเกาหลีเนี่ยเขามาสมัครในประเทศไทยเขาเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเขาคงได้เป็นแน่เลยนายกอบจ.จังหวัดท่านประธานเนี่ยแหละครับก็คงจะได้เป็นจังหวัดไหนคงจะได้ชนะนะฮะขอเขาเป็นคนที่เกิดในจังหวัดนั้นนี่แหละแต่ผมก็ไม่ได้คัดค้านแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้สักหน่อยไหมเขาตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสืออย่างน้อยจบปริญญาตรีอายุพอที่จะมีแมชชัวริตี้สูงพอสมควรก็คือจบอายุสัก35ขึ้นไปตามกฎหมายเดิมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะพิจารณากันในประเด็นไหนเหมือนพระนะครับจะบวชพระได้ตั้งอายุ20ขึ้นไปเหมือนกันนะพ่อแม่ต้องอนุญาตบางครั้งบางคนยังขอเงินพ่อแม่อยู่เลยรัฐการที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นองค์กรแบบใหม่ที่เรียกว่าเป็นองค์กรอะไรองค์กรบ้านใหญ่หรือองค์กรที่ได้มาจากผู้บริหารที่มาจากบ้านใหญ่ทั้งหลายหรือลูกเทพทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยครับท่านประธานเพราะอะไรครับเพราะพ่อของเทพท่านก็ยังอยู่ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนั้นๆเวลาเลือกตั้งท่านก็สนับสนุนลูกของท่านลูกของท่านก็ได้เป็นนายกอบจ.นายกเทศมนตรีหรือนายกอบต.ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับท่านจะเลือกเอาตำแหน่งไหนถ้าจะมีลูกหลายคนจะพ้อยทุกตำแหน่งก็ได้ก็จะเกิดองค์กรที่เป็นองค์กรไม่อิสระนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าอายุเนี่ยเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้นะครับว่าถ้าอายุ35ขึ้นไปจริงๆควรจะ40เหมือนสว.เนี่ยนะครับสว.แต่ละท่านที่มีพ่อมีแม่อยู่เนี่ย บางครั้งท่านอายุ40ขึ้นไปใช่ไหมครับบางคนอายุได้80แล้วก็มี70กว่าก็มีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าคนที่มีอิทธิพลก็คือประชาชนเท่านั้นนะครับดังนั้นการที่มีบ้านใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นอีกต่อไปนะครับการที่มีครอบครัวอยู่ในตระกูลนักการเมืองก็ได้ไม่ต้องมาแอบแฝงนะพ่อเป็นส.ส.ลูกเป็นนายกอบจ.ลูกเป็นนายกเทศมนตรีเต็มกันไปหมดเลยหลายจังหวัดเราเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับท่านประธานครับดังนั้นเนี่ยก็ขอความกรุณาว่าถ้าแบ่งแยกได้จะเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งส่วนประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอายุกันไปแล้วเพราะหลายหลายคนก็สนทนากันประเด็นนี้ไม่อยากจะมาย้ำไปย้ำมานะครับก็คือการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญเนี่ยการบ่งบอกเรื่องการกระจายอำนาจมีตั้งแต่ทั้งรุ่นปี40แล้วนะครับจนถึงวันนี้เรายังไม่มีเลยจังหวัดอย่างกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาเรายังเป็นจังหวัดกระปิดกระปลอยจะกระจายก็ไม่กระจายนะมีอบจ.เช่นอบจ.ปทุมธานีจังหวัดของผมเนี่ยก็กระจายไม่จริงจังนะท่านนายกอบจ.จะทำเรื่องไฟฟ้ายังทำไม่ได้เลยยังติดขัดอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้ควรกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินในสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหลายกระจายก็ไปทำเถอะครับนะจราจรควรจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้แล้วตำรวจไม่ต้องไปทำตำรวจก็ทำเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนกลางเช่นกองปราบนะสันติบาลเป็นต้นส่วนเรื่องเล็กเรื่องน้อยทั้งหลายโอนย้ายไปให้อบจ.ทำงานขณะนี้อบจ.ก็รับไปหลายงานแล้วนะครับเช่นสาธารณสุขก็รับโรงพยาบาลที่เรารอพสต.เป็นดำเนินการแล้วนะครับเพียงแต่ว่าทางสาธารณสุขเองก็ยังไม่กระจายออกมาอย่างเต็มที่ยังยึกยึกจักจักกันอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมว่าสภาต้องไปตามนะครับว่ากระจายอำนาจกันจริงจังหรือไม่อย่างไรถ้าท่านจริงจังการกระจายอำนาจวันนี้เราไม่ต้องมาบ่นอะไรกันเลยครับเพราะผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นอบจ.อบต.จะไม่พูดเลยเรื่องประสบการณ์เท่าไหร่เพราะว่าประสบการณ์มันเกิดขึ้นโดยทันทีประสบการณ์เกิดขึ้นในการทำงานขณะนี้เรากำลังบอกว่า เป็นนายกอบจ.นี่ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกอนุมัติเงินตามที่ขอไปไม่ต้องคิดอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก็ชักเริ่มแปลกๆนะหรือนายกอบจไม่ถูกกับรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยก็ปรากฏว่าขออะไรก็ไม่ให้ทำอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จะเกิดความเหมาะสมหรือไม่ประสบการณ์เป็นตัวสร้างเช่นที่ท่านสว.หลายท่านได้พูดไปนะครับว่าต้องบ่มเพาะประสบการณ์แต่ประสบการณ์จะสร้างได้ยังไงในเมื่อประสบการณ์เกิดขึ้นโดยการที่โยนชี้นิ้วสั่งการจากคนอื่นมาโดยตลอดครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะขอความกรุณาว่าตอนนี้เราจะคงจะบังคับในเรื่องอื่นคงจะลำบากไม่ใช่รังเกียจคนรุ่นใหม่นะครับเพราะผมว่าทุกพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเป็นคนรุ่นใหม่แล้วทั้งนั้นแหละตอนเราเป็นคนรุ่นใหม่เราขออยากทำนู่นทำนี่เราไม่ได้ทำสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องบ่มเพาะประสบการณ์นะครับการบ่มเพาะประสบการณ์นี้ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้และก็การสำคัญก็คือว่าถ้าท่านสามารถที่จะบ่มเพาะประสบการณ์ชีวิตให้กับบรรดาคนที่เป็นนายกอบจ.อบต.หรือนายกเทศมนตรีก็แล้วแต่นะก็คงจะต้องเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคตนะครับแล้วก็ประเทศไทยคงจะได้ก้าวหน้าเหมือนที่เราเคยเห็นใครต่อใครแต่เราต้องไม่หวงอำนาจด้วยเช่นเดียวกันนะครับอำนาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใช้ยิ่งกระจายยิ่งเจริญก้าวหน้าประเทศจะพัฒนาได้ก็ต้องกระจายอำนาจครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านสรชาติครับ
4: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสรชาติสรพรมสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดอุบลรัมย์ภูครับท่านประธานที่เคารพครับความจริงวันนี้กฎหมายจัดตั้ง3ฉบับเนี่ยครับเราแทบจะไม่มีการพูดคุยกันได้มากเลยครับเนื่องจากว่ากฎหมายก่อนที่เขาแก้ไปแล้วนั่นน่ะคือกฎหมายว่าด้วยการได้การเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้แทนท้องถิ่นซึ่งเป็นกฎหมายกลางนำมาใช้บังคับกับอบต.เทศบาลอบจ.อยู่แล้วครับแต่วันนี้เราแก้กฎหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งเพื่อให้เป็นกฎหมายที่นำร่องไปแล้วแต่ผมเองก็อยากจะให้เห็นว่ากฎหมายจัดตั้งเป็นหมายกลางหลายฉบับครับเราทำไมเราไม่เสนอกฎหมายจัดตั้งมาแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายกลางครับเช่นกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเมื่อปี2542เลยครับเขาเอาอำนาจหน้าที่ของอบต.เทศบาลไว้ในมาตรา16
5: เอาอำนาจของอบจได้ไว้มาตรา17มาตรา18ของกทมผมไม่เห็นรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับจะเสนอมาแก้ไขเอาอำนาจซึ่งกำจัดเอาให้แล้วตามมาตรา16 17 18เลยแต่วันนี้เป็นการเสนอกฎหมายมาแก้ไขตามกฎหมายการเลือกตั้งซึ่งแก้ไปก่อนนะนี่คือการเลือกตั้งการได้มาซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในเมื่อกฎหมายกลางแก้นำไปก่อนแล้ววันนี้กฎหมายสาวฉบับก็มาแก้ตามตรงนี้เท่านั้นเองครับเพื่อไม่ให้กฎหมายมันไปขัดกันกับกฎหมายกลางแต่กฎหมายที่ท่านยังเหลืออยู่ครับที่ขัดกับกฎหมายกลางครับยังมีครับแม้กระทั่งกฎหมายของอบจทุกวันนี้ก็ยังขัดกับกฎหมายกลางคือกฎหมายกระจายอำนาจกับท้องถิ่นเพราะเขาต้องการให้อบจมีอำนาจตามมาตรา16ของกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเท่านั้นเพื่อให้อบต.เทศบาลเมืองพัทยามีพื้นที่เป็นของตนเองแล้วทำงานตามหน้าที่ตรงนี้ใช่ไหมครับอบจ.ยกรอยขึ้นมาไม่ให้ซ้ำซ้อนกันนะครับรัฐบาลกลางมีหน้าที่กำกับดูแลท้องถิ่นมันถึงจะไม่ซ้ำซ้อนกันครับวันนี้เราปล่อยให้การกระจายอำนาจเปิดโอกาสให้มีการกระจายอำนาจซ้ำซ้อนกันทำงานกันมาตลอดแล้วงบของรัฐบาลกลางเองก็มีบุรุษบูรณาการเข้าไปเอาไปลงไหนก็ไปลงซ้ำซ้อนกับอบต.เทศบาลและท้องถิ่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมเองต้องขออนุญาตกราบเรียนฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลและการกระจายอำนาจในการแก้ไขกฎหมายอยากเห็นการกระจายอำนาจหรือการออกกฎหมายไม่ซ้ำซ้อนกันให้มันทั้งระบบที่เกิดขึ้นวันนี้คงไม่มีใครคัดค้านหรอกครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากฎหมาย3ฉบับนี้เป็นการแก้ไขตามกฎหมายกลางซึ่งออกไปแล้วนะครับเพิ่งเปิดโอกาสให้คนที่มีอายุ25ปีและเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเลือกตั้งได้เหมือนสมาชิกปกติ25ปีเขาให้เฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่นสส25ปีสมาชิกอบจสอบจ25ปีวันนี้เราเปิดโอกาสให้คนที่เป็นผู้บริหารมาใช้อำนาจหน้าที่เท่ากับ25ปีซึ่งกฎหมายเดิมนั่นนะเข้าใจว่าในการจัดตั้งเริ่มต้นนั้นเขาคิดมาดีแล้วครับว่าอย่างน้อยต้อง35ปีนะเป็นผู้บริหารแต่สมาชิกเป็น25ปีได้วันนี้เองต้องขออนุญาตกราบเรียนว่ามันอาจจะเป็นแนวนโยบายที่อยากจะเห็นลูกหลานของผู้ที่เคยเป็นนายกอบต.เทศบาลอบจ.มาสืบทอดอำนาจถ้าจะรอถึง35ปีมันไม่ทันขอเป็น25กันแล้วกันครับเพราะเราผ่านมารวมไปถึงวิธีการซึ่งบอกว่าในกฎหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งนั้นเขาให้เป็น2สมัยติดต่อกันได้แต่สมัยที่3 4ต้องเว้นให้เพื่อนเหลือได้มาเป็นนั่นคือกฎหมายเดิมที่มีการอยู่ซึ่งก็เป็นข้อดีของกฎหมายนะครับแต่มันถูกแก้ไปแล้วเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้คือฐานอำนาจทางการเมืองคือฐานเสียงอย่างน้อยที่สุดอยากให้ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานเสียงตัวเองเนี่ยได้เป็นต่อได้ก็ต้องใช้วิธีการนี้แหละครับท่านประธานกฎหมายมันดีอยู่แต่เราต้องแก้ให้เพื่อจะตอบสนองความต้องการทางการเมืองไม่ได้แตกต่างกับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับวันหนึ่งเราก็บอกว่า5ปีเลือกตั้งใหม่วันหนึ่งก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันได้6ได้แค่วาระแค่5ปีตอนหลังก็มาแก้เป็นตลอดชีวิตเข้าไปก็สับไปสับมาเกิดขึ้นนั่นคือขึ้นอยู่กับฐานการเมืองทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปตามฐานการเมืองที่เกิดขึ้นวันนี้เองกฎหมาย3ฉบับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเทศบาลกฎหมายอบต.กฎหมายอบจ.นะครับมันมีที่มาที่แตกต่างกันในการเค้าเรียกว่าหลักการจัดตั้งครับกฎหมายเทศบาลเกิดมาจากสมัยปีพ.ศ. 2490กว่าๆนู่นแหละครับก่อนผมเกิดอีกท่านประธานนะครับอันนั้นก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลที่เกิดขึ้นแต่การแก้ไขให้มีการได้ผู้บริหารโดยตรงเนี่ยไม่ได้อยู่ในพระราชบัญญัติตั้งนะครับท่านประธานอยู่ในกฎหมายกลางเช่นเดียวกับกฎหมายอบต.เทศบาลเหมือนกันครับการได้มาซึ่งผู้บริหารของอบต.เทศบาลเนี่ยอบต.เนี่ยครับเกี่ยวเรื่องตั้งโดยตรงเนี่ยไม่ได้อยู่ในกฎหมายจัดตั้งกฎหมายจัดตั้งให้ได้เลือกตั้งสมาชิกมาแล้วไปเลือกกันเองอยู่แต่กฎหมายกลางซึ่งเราออกมาเมื่อปี40กว่า45เนี่ยครับเพื่อต้องการให้ไม่ต้องไปแก้ไขกฎหมายจัดตั้งทั้งหมดจึงเป็นการออกกฎหมายกลางเข้ามาว่ากฎหมายการได้มาซึ่งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเอามาใช้บังคับใช้เลยใครถึงก่อนคนนั้นเลือกตั้งโดยตรงก่อนใครถึงทีหลังก็เลือกตั้งตามวาระที่มันมีอยู่อันนั้นคือที่มาของกฎหมายท่านประธานอีกรอบครับเมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งของท้องถิ่นมันเกิดคนละเวลาครับก็คือเทศบาลเกิดมาก่อนอบต.เกิดปี37อบจ.เกิดปี40ปี39มา40เกิดขึ้นเขาถึงได้มีกฎหมายกลางว่าเรื่องการกระจายอำนาจเมื่อปี42มาจัดระเบียบแต่เมื่อออกแล้วจัดระเบียบให้แล้วนะครับ อันไหนได้ประโยชน์เอาตามอันไหนเสียประโยชน์ไม่ได้เอาตามเขาต้องการให้กระจาย 3-5% ก็ไม่ทำตามนั่นคือกฎหมายกลางนะครับแต่วันนี้กฎหมายกลางอย่างกฎหมายการเลือกตั้งนะครับการได้มาซึ่งสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นกับผ่านท้องถิ่นมันต้องมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้จึงนำมาสู่การแก้ไขแล้วให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งแก้ไปก่อนหน้านี้แล้วท่านประธานที่เคารพครับนี่คือสิ่งที่ผมเองต้องขออนุญาตกลับเรียนว่าการออกนโยบายกลางในการกระจายอำนาจเป็นPublic Policyอย่างกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจตั้งแต่ปี42นะครับยังใช้ไม่ได้ทั้งหมดครับเขาต้องการให้กฎหมายคลังท้องถิ่นนะครับออกมาใช้กับเทศบาลเทศบาลก็ไม่ยอมเพราะอบต.ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยไม่มีเงินแล้วครับที่จะมาพัฒนาค่าใช้จ่ายเป็นของผู้บริหารท้องถิ่นกับข้าราชการหมดแล้วงบพัฒนาไม่มีเขาถึงต้องการให้มีการปรับปรุงเป็นกฎหมายคลังกลางขึ้นมาแต่เทศบาลเห็นว่าตัวเองได้ประโยชน์จากเขตเทศบาลได้มากกว่าก็ไม่ปรับปรุงอันนี้คือไม่ทำตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่เจตนารมณ์หลักที่ออกมาอบจ. อยู่ข้างบนไม่ให้ทำงานซ้ำซ้อนกับอบต.เทศบาลเมืองพัทยาก็ยังทำซ้ำซ้อนเพราะเอาอาศัยอำนาจเดิมตามกฎหมายจากตั้งเมื่อปี40เนี่ยครับไม่มีการแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรา16มาตรา17แล้วก็มาตรา18ซึ่งเป็นของคทม.ซึ่งเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วว่าให้ท้องถิ่นมีอยู่แค่3รูปแบบเท่านั้นคือมีพื้นที่เป็นของตนเองยกรอยชั้น2ขึ้นมาอบจ.แล้วก็คทม.นอกนั้นไม่มีการปกครองรูปแบบพิเศษแล้วจึงอยากฝากท่านประธานไปว่าวันนี้กฎหมายทั้ง3ฉบับเนี่ยยังไงเราก็ต้องรับเพราะเป็นการมัดมือไปแล้วเพราะแก้กฎหมายกลางนำไปก่อนแล้วครับคือการกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกการเลือกสมาชิกและการผู้บริหารท้องถิ่นวันนี้เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งให้เป็นตามกฎหมายกลางเท่านั้นเองผมก็ฝากท่านประธานว่ากฎหมายกลางยังมีหลายฉบับครับที่อยากจะเห็นกฎหมายจัดตั้งอย่างนี้แหละครับไปแก้ตามกฎหมายกลางคือตามกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่มีปี42จะเป็นสิ่งที่ฝากท่านประธานกลับไปยังทางผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการกระจายอำนาจอันแท้จริงที่เกิดขึ้นขอบคุณท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านสุทนครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับสำหรับผมสุทนชรากัญชัยสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.ในหลักการสำคัญของการยกระดับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและก็สอดคล้องกับบริบทการบริหารประเทศในศตวรรษที่21โดยเฉพาะประเด็นการยกระดับคุณสมบัติผู้บริหารท้องถิ่นและการเปิดทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถที่จะร่วมลงทุนกับเอกชนได้ซึ่งผมเห็นว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักรัฐศาสตร์สมัยใหม่หลักธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจเชิงคุณภาพประเด็นที่1เรื่องของการกำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำเป็นการยกระดับมาตรฐานผู้นำท้องถิ่นร่างกฎหมายกำหนดให้ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ากระผมเห็นว่าหลักการดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องการจำกัดสิทธิ์ของประชาชนแต่เป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับตำแหน่งบริหารสาธารณะที่มีภารกิจซับซ้อนและก็ใช้งบประมาณจำนวนมากมหาศาลในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานท้องถิ่นแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มีบทบาททั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่การจัดบริการสาธารณะการบริหารงบประมาณหลายพันล้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐานการประสานงานกับรัฐและภาคเอกชนผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายด้านการคลังการบริหารสาธารณะและสาธารณประโยชน์ในระดับที่เหมาะสมในทางรัฐศาสตร์การกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็ไม่ใช่เรื่องผิดหลักประชาธิปไตยใจอย่างใดแต่หากเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและใช้หลักความได้สัดส่วนเช่นเดียวกับหลายวิชาชีพที่รัฐกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมดังนั้นการกำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำจึงควรมองว่าเป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารท้องถิ่นไม่ใช่ปิดกั้นประชาชนส่วนประเด็นที่2เรื่องนี้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและบริหารสมัยใหม่ในโลกปัจจุบันต้องเผชิญกับความซับซ้อนทางเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีและกฎหมายมากขึ้นผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องเข้าใจระบบงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างกฎหมายสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่และการบริหารความเสี่ยงหากไม่มีพื้นฐานความรู้เพียงพออาจนำไปสู่ความเสียหายต่อรัฐและประชาชนได้การยกระดับมาตรฐานผู้บริหารจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นที่3การร่วมทุนกับภาคเอกชนเป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ร่างกฎหมายเปิดทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมลงทุนกับเอกชนได้ผมเห็นว่าแนวทางนี้สอดคล้องกับหลัก Public Private Partnershipหรือ PPP ซึ่งหลายประเทศใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมืองและบริการสาธารณะเพราะในความเป็นจริงงบประมาณของรัฐและท้องถิ่นมีข้อจำกัดและต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้นทุกปีหากท้องถิ่นสามารถที่จะดึงศักยภาพของภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาได้ก็จะช่วยให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยการลงทุนในระดับพื้นที่การจ้างงานและการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดที่สำคัญคือทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่วนประเด็นที่4เรื่องการกระจายอำนาจเชิงคุณภาพผมเห็นว่าการกระจายอำนาจในยุคใหม่ต้องไม่ใช่เพียงกระจายงบประมาณแต่ต้องกระจายศักยภาพด้วยหากท้องถิ่นมีอำนาจแต่ไม่มีความสามารถประเทศก็จะเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและการบริหารร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นความพยายามสร้างการกระจายอำนาจเชิงคุณภาพและยกระดับทั้งคุณสมบัติผู้นำเครื่องมือทางเศรษฐกิจและศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดอย่างไรก็ตามครับก็ผมเห็นว่าการสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องควบคู่กับการสร้างกลไกตรวจสอบที่เข้มข้นเข้มแข็งเช่นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะระบบตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและยั่งยืนครับผมมีข้อเสนอเพิ่มเติมอีกอย่างนึงครับท่านประธานครับควรที่จะพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้บริหารท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารยุคดิจิทัลควรกำหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลสำหรับโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนอย่างชัดเจนและควรส่งเสริมระบบ Open Data ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้และควรพัฒนาระบบติดตามงบประมาณและโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะป้องกันการทุจริตการปฏิรูปท้องถิ่นไม่ใช่เพียงการเลือกตั้งคนเข้าสู่อำนาจแต่คือการสร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโปร่งใสและสามารถแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ขอขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านพลตำรวจโทวันชัยครับ
7: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมพลตำรวจโทวันชัยเอกพลพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านประธานครับวันนี้ผมขออภิปรายร่วมของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.นะครับโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการลดอายุผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก35ปีมาเหลือ25ปีและการไม่จำกัดวาระดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่ออนาคตของการเมืองท้องถิ่นไทยนะครับและก็การกระจายอำนาจและคุณภาพของการบริหารจังหวัดทั่วประเทศนะครับดูจากเอกสารนะครับเหตุผลสำคัญก็คือต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เข้าสู่การบริหารท้องถิ่นในโลกของปัจจุบันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็เทคโนโลยีนะครับซึ่งคนรุ่นใหม่ก็มีความเข้าใจในเรื่องดิจิตอลนะครับในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของรูปแบบการพัฒนาใหม่ๆนะครับอีกทั้งเป็นผู้บริหารก็จะทำงานได้ดีประชาชนก็ได้ไว้วางใจแล้วก็ควรจะได้ผ่านการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่โดยจำกัดโดยวาระของตามกฎหมายนะครับซึ่งในขณะเดียวกันก็เท่าที่ดูนะครับผลการรับฟังของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็กลับไม่เห็นด้วยนะครับกังวลในเรื่องของอายุว่ายังขาดประสบการณ์ขาดวุฒิภาวะทางการบริหารอาจจะถูกครอบงำจากกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มท้องถิ่นได้ง่ายนะครับรวมทั้งกังวลว่าแล้วก็การไม่จำกัดวาระอาจจะทำให้เกิดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองในพื้นที่ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นไม่ใช่อยู่เพียงอายุอย่างเดียวท่านประธานครับมันอยู่ที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะสร้างการเมืองยุคใหม่และสร้างท้องถิ่นยุคใหม่ยังไงนะครับเพื่อให้มีพลังของคนรุ่นใหม่เพื่อให้มีพลังของคนรุ่นใหม่และระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งพร้อมๆกันไปนะครับทีนี้มันสาระสำคัญก็คือในเรื่องของประเด็นของลดอายุผู้สมัครนายกอบจ35เหลือ25แล้วก็ไม่จำกัดวาระการลงตำแหน่งของนายกอบจแล้วก็การเพิ่มอำนาจด้านการคลังงบประมาณและทรัพย์สินรวมทั้งการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการท้องถิ่นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา249มาตรา250มาตรา253มาตรา71มาตรา78นะครับซึ่งผมก็เห็นว่ารัฐจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผมจะมองข้อดีนะครับการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยทำธุรกิจประสบความสำเร็จมีเยอะเป็นผู้บริหารบริษัทใช้ AI เข้าใจดิจิตอลอีโคโนมีพัฒนาสตาร์ทอัพทำซอฟต์แวร์พาวเวอร์นะครับทำการตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์เราก็จะเห็นเยอะนะครับแต่คนเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาบริหารจังหวัดของตนเองซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งผมเข้าใจว่าที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็อยากให้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วการเมืองท้องถิ่นก็จะให้เปลี่ยนไปด้วยจะเห็นภาพว่าสมมติว่าถ้าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเป็นจังหวัดการท่องเที่ยวไม่ว่าจะชลบุรีพัทยาภูเก็ตนะครับเชียงใหม่เราจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องระบบตลาดออนไลน์เรื่องของสมาร์ททัวริซึมเรื่องของระบบการขนส่งอัจฉริยะในเรื่องของการแก้ปัญหา PM 2.5 และระบบของการเตือนภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งคนเหล่านี้อาจจะช่วยพัฒนาจังหวัดได้เร็วกว่าระบบบริหารแบบเดิมๆมันก็จะเกิดผลดีต่อประเทศนะครับเรื่องของทำให้การเมืองท้องถิ่นทันสมัยขึ้นนะครับคนดีก็จะกลับบ้านมาพัฒนาพื้นที่ได้คนดีคนเก่งและเพิ่มการแข่งขันทางนโยบายจังหวัดก็มีนวัตกรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็เยาวชนก็จะสนใจประชาธิปไตยมากขึ้นแต่มันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของอายุลดลงเนี่ยน้อยลงอาจจะถูกครอบงำง่ายปัญหาของท้องถิ่นเราไม่ใช่แค่อายุก็คือเรื่องของอิทธิพลท้องถิ่นอย่าลืมนะครับระบบบ้านใหญ่ระบบตระกูลการเมืองกลุ่มทุนนะครับผู้รับเหมาการซื้อเสียงซึ่งหากไม่มีประสบการณ์พอก็อาจจะถูกกลายเป็นตัวแทนของอำนาจเก่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนรุ่นเก่าก็อาจจะส่งคนรุ่นใหม่ลูกหลานอายุ25ปีลงสมัครได้ก็จะกลายเป็นเปลี่ยนคนแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนระบบนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับก็เป็นข้อคิดเรื่องที่สองคือการไม่จำกัดวาระการไม่จำกัดวาระนายกอบจเนี่ยข้อดีก็ดีนะครับมันก็มีก็คือทำให้ประชาชนถ้าทำดีประชาชนก็เลือกต่อแต่ถ้าโครงการระยะยาวทำต่อเนื่องไปก็เป็นสิ่งที่ดีกับจังหวัดแต่สิ่งที่กังวลก็คือถ้าเกิดพื้นที่ใดที่มีอิทธิพลสูงนะครับก็อาจจะเกิดการผูกขาดอำนาจขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดระบบพรรคพวกนะครับเกิดผู้รับเหมากลุ่มเดิมเกิด
8: ข้าราชการก็เกรงใจในระบบนั้นก็อยู่กันมายาวนานประชาชนก็ยากในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจก็ต้องกระจายความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่กระจายแต่อำนาจอย่างเดียวผมขอยกตัวอย่างของต่างประเทศนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับผู้บริหารท้องถิ่นอายุเขาน้อยนะฮะน้อยมากแต่ว่าระบบตรวจสอบเขาเข้มแข็งมีการเปิดเผยทุกบทบาทนะครับประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายไอ้นี่เราทำไม่ได้วันนี้เราก็มีคอร์รัปชันเป็นที่หนึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องของอย่างเกาหลีใต้คนรุ่นใหม่เข้าถึงท้องถิ่นเร็วนะครับเขาจนกระทั่งเกิดเรื่องสมาร์ทซิตี้เกิด AI ทราฟิกเกิดดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์ก็เป็นระบบการตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่เข้มแข็งมากนะครับนี่คือของเกาหลีอย่างของเยอรมนีเนี่ยท้องถิ่นก็มีอำนาจสูงนะครับทุกโครงการต้องเปิดเผยข้อมูลประชาชนตรวจสอบได้ท้องถิ่นเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะนะครับคือเห็นด้วยกับเรื่องของการลดอายุ25ปีนะครับเพราะว่าจะได้ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้พื้นที่คนรุ่นใหม่ได้สร้างคุณภาพควบคู่ไปในการบริหารจังหวัดของเขานะครับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องผ่านหลักสูตรสำคัญเรื่องงบประมาณในเรื่องของการป้องกันการทุจริตเรื่องกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างนะเรื่องของการบริหารงานสาธารณะและเรื่องของจริยธรรมนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือควรจะเปิดเผยทรัพย์สินและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการเป็นโนมินีของกลุ่มทุนนะครับแล้วก็4ทุกอบจก็ต้องมีระบบเปิดเผยข้อมูลประชาชนต้องตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ผมไม่รู้ประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับก็เรื่องที่5คือส่งเสริมให้สภาเยาวชนจังหวัดนะครับให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในระบบประชาธิปไตยเรื่องที่6ก็คือต้องมีระบบการประเมินผลงานของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ใช่ดูแค่เรื่องงบนะครับต้องดูว่าประชาชนได้อะไรท้องถิ่นพัฒนายังไงพื้นที่ได้อะไรบ้างผมเรียนท่านประธานว่าไอ้เรื่องระบบวาระเนี่ยผมเห็นควรจะเป็นวาระถ้าปล่อยยาวท่านประธานครับท่านก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันทุกระดับของเราไม่ว่าจะเป็นราชการไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปว่าการลดอายุผู้สมัครนายกอบจจาก35เหลือ25ปีเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ลดแต่ตัวเลขเรื่องอายุนะครับแต่ต้องเปิดประตูให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของจังหวัดของตนเองนะครับแต่การที่เปิดประตูให้คนรุ่นใหม่นะครับต้องไม่เปิดช่องให้อำนาจทุนเก่ากลุ่มทุนเดิมหรือการเมืองเดิมๆระบบบ้านใหญ่นะครับใช้คนรุ่นใหม่เป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แล้วประเทศไทยก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเรียนที่ประชุมเพื่อเป็นข้อคิดขอบคุณครับ
9: ขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีหรือผู้ชี้แจงได้ตอบชี้แจงเชิญครับ
10: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรศิษฐ์ลิมศิษย์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความเห็นนะครับในทั้งสองเรื่องนะครับในกฎหมาย3ฉบับทั้งในเรื่องของคุณสมบัตินะครับของผู้สมัครรวมไปถึงในเรื่องของกรอบวาระนะครับซึ่งก็มีทั้งในส่วนที่เป็นข้อดีและในส่วนที่เป็นข้อเสียนะครับซึ่งจะต้องเป็นส่วนที่กรรมการจะต้องไปทำงานกันต่อไปนะครับในการปรับคุณสมบัติเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ท่านเรียนแหละครับมันมีทั้งจุดที่เป็นความเสี่ยงนะครับและเป็นจุดที่มีโอกาสนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในการปรับรูปแบบให้เป็นรูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นนะครับทำให้พี่น้องประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้มีโอกาสที่จะนำเสนอแนวคิดนะครับในการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะครับไปสู่สาธารณชนมากขึ้นนะครับที่สำคัญที่สุดครับไม่ได้แปลว่าคนเหล่านั้นที่เข้ามาสมัครเนี่ยจะต้องเป็นหรือจะได้เป็นนะครับผู้บริหารท้องถิ่นเสมอไปเพราะว่าด่านที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราต้องยึดมั่นรวมไปถึงให้ความเคารพที่สุดก็คือการเลือกของพี่น้องประชาชนแน่นอนครับในเรื่องของวาระก็เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้ผมมองว่าที่ผ่านมาท่านเห็นอยู่แล้วครับบางครั้งไม่ต้องรอถึง2วาระหรอกครับถ้าเกิดว่าเป็นไปแล้วนะครับแล้วมันไม่ดีเป็นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์พื้นที่เราจะเห็นเป็นภาพทั่วไปเลยว่าลงสมัยเดียวสมัยที่2ลงก็ ไม่ได้รับเลือกก็เยอะแยะไปเพราะฉะนั้นเป็นอำนาจเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องเลือกนะครับเพราะนั่นคือบ้านเขานะครับนั่นคือครอบครัวนั่นคือพื้นที่ที่เขาจะต้องดำรงชีวิตอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับตอนนี้เราพูดกันถึงเรื่องของหลักการก็ยังสามารถที่จะไปทำงานไปพูดคุยกันต่อในชั้นของกรรมการได้ต่อไปนะครับในส่วนของการตรวจสอบนะครับเรื่องของการตรวจสอบการคาดอำนาจการถอดถอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปนะครับทำให้มันมีกระบวนการที่ง่ายขึ้นตรวจสอบได้เข้าถึงมากขึ้นทำให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานของท้องถิ่นได้มากขึ้นรวมไปถึงในกรณีที่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทำในบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกไม่โอเคหรือไม่สบายใจหรือมองว่าไม่ควรก็ควรที่จะต้องสร้างกระบวนการในการถอดถอนให้ง่ายขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับการพิจารณาจากวุฒิสภาในการตั้งกรรมการต่อไปครับขอบพระคุณครับ
9: ขอบคุณมากครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงไปไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่1 นะครับว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาหรือไม่นะครับโดยจะมีการลงมติทีละฉบับไปตามลำดับนะครับครับต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับฉบับที่ค.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่นะครับก่อนที่จะลงมตินะครับผมก็จะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนนะครับในช่องเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ

0: กับท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนบ้างครับ
1: ครับท่านประธานครับชัยทัศน์พอสุนทรครับ030แสดงตนครับ
0: ชัยทัศน์ครับแสดงตนครับ
2: เจรนาย024แสดงตนค่ะ
0: ท่านเจรนายแสดงตนครับมีอีกไหมครับค่อยๆลุกนะครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนบ้างครับ

0: เพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพอดีประเด็นด้านหลังมีปัญหานิดนึงนะครับ
1: เป็นลมเฉยๆเป็นลมก็ต้องหายมองไม่เห็นหมด
0: ท่านสมาชิกที่เหลือนะครับท่านมีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลนะครับเข้ามาประจำที่ได้เลยนะครับเชิญเพื่อนสมาชิกเข้าประจำที่นะครับครับเราจะได้ลงคะแนนกันต่อนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประสบอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้นะครับ
1: แถลงข่าวนะท่านเดชา
0: เก้าอี้มันลื่นนะครับก็ระวังกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะถลายลงไปได้นะครับ
1: ผมลงในห้องประชุม
0: ผมก็ไม่ได้เร่งรีบนะครับในเรื่องของการลง
2: ไปทำไมเนี
0: ่
2: ย
0: แสดงตนนะครับถ้าคุณหมอวีดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กลับเข้าประจำที่เลยนะครับได้กรุณาแสดงตนอีกครั้งนึงนะครับเจอนะครับถ้าไม่มีผู้ที่ไม่แสดงตนแล้วนะครับ
3: ครับ
4: ประธานครับ
3: ครับผม001กมลรายงานตัวครับแสดงตนครับ
0: ท่านกมลแสดงตนนะครับ
4: ครับ
0: ท่านวุฒิชาติแสดงตนนะครับมีใครยังไม่ได้แสดงตนบ้างครับเรียบร้อยนะครับท่านพลนภาแสดงตนแล้วนะครับไม่ต้องรีบครับครับผมจะปิดการแสดงตนนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ได้แสดงผลครับครับท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน166บวก4นะครับเท่ากับ170นะครับซึ่งผมจะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงเชิญสมาชิกลงคะแนนครับ
5: ท่านประธานครับวุฒิชาติกัลยาณมิตร140เห็นชอบครับ
0: ท่านวุฒิชาติเห็นชอบครับ
3: ครับกมลรอดคล้าย001เห็นชอบครับ
0: กมลรอดคล้ายเห็นชอบครับ
6: เจียรนัย024เห็นชอบค่ะ
0: ท่านเจียรนัยเห็นชอบครับ
7: ครับชัยทัศน์พ่อสุนทร030เห็นชอบครับ
0: ท่านชัยทัศน์เห็นชอบครับครับมีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนบ้างครับถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่รวมคะแนนครับครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ166บวก4นะครับเป็น170นะครับเห็นด้วย158บวก4นะครับเป็น162นะครับไม่เห็นด้วย6นะครับงดออกเสียง2นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระ2โดยที่คณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือการวุฒิการเต็มสภาครับเชิญครับท่านเติมศักดิ์เชิญเลยครับท่านอาชรพันธ์ใครครับท่านท่านเจรนายเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันเจรนายตั้งกีรติสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.นะครับ เป็นผู้พิจารณาร่างพระบัญญัติฉบับนี้นะครับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดขัดข้องมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาประชุมภายในกี่วันครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันเจรนายตั้งกีรติสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับโดยที่มีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายในกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับนะครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นชอบเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พศไว้พิจารณาหรือไม่นะครับและเนื่องจากเป็นการลงมติต่อเนื่องท่านสมาชิกยังคงอยู่ในห้องประชุมผมจะไม่ขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกแล้วนะครับต่อไปผมจะถามมติเลยนะครับถามว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงเชิญสมาชิกลงคะแนนครับ
5: ท่านประธานครับวุฒิชาติกัลยาณมิตรหมายเลข140เห็นชอบครับ
0: ท่านวุฒิชาติเห็นชอบครับ

0: ะครับ167บวก4นะครับเป็น171นะครับเห็นด้วย156บวก4เท่ากับ160นะครับไม่เห็นด้วย6งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง3นะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบไว้แล้วนะครับไว้พิจารณานะครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระ2โดยที่คณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งขึ้นหรือว่ากรรมการเต็มสภาครับเชิญครับเชิญท่านสุจักรครับ
1: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสืบศักดิ์แววแก้วสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอผู้ลงมติด้วยครับผู้รับรองลงมติด้วยครับ
0: ก็มีผู้รับรองถูกต้องนะครับสมาชิกได้เสนอมอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญนะครับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีสมาชิกท่านใดขัดข้องเห็นชอบเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาแปรยติภายในกี่วันครับเชิญท่านสืบสักครับ
1: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสืบศักดิ์แววแก้วสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดแปรยติภายใน7วันวันทำการขอผู้รับรองด้วยครับ
0: กับผู้รับรองถูกต้องครับมีเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการนะครับตามข้อบังคับซึ่งมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับครับต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่นะครับครับเนื่องจากเป็นการลงมติต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับสมาชิกก็ยังอยู่ในห้องประชุมผมก็จะไม่ตรวจสอบองค์ประชุมอีกแล้วนะครับต่อไปผมจะถามมติเลยนะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงเชิญสมาชิกลงคะแนนครับ
2: ท่านประธานครับวุฒิชาติกัลยาณมิตร140ครับเห็นชอบครับ
0: ท่านวุฒิชาติเห็นชอบครับ
3: ครับท่านประธานครับกมลรอดคล้าย001เห็นชอบครับ
0: ท่านกมลเห็นชอบครับ
4: ครับชัยทัศน์พ่อสุนทร030เห็นชอบครับ
0: ท่านชัยทัศน์เห็นชอบครับ
5: เจรนาย024เห็นชอบค่ะ
0: ท่านเจรนายเห็นชอบครับ
6: วิรัตริมสุวัฒน์134เห็นชอบครับ
0: ท่านวิรัตเห็นชอบครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนบ้างครับไม่มีนะครับไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่รวมคะแนนครับครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ168บวก5เท่ากับ173นะครับเห็นด้วยนะครับ159บวก5นะครับเท่ากับ164ไม่เห็นด้วย7งดออกเสียง2นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภาครับเชิญพานุพงศ์ครับ
7: ครับกับเรียนประธานที่เคารพครับผมนายพานุพงศ์เต็งบุญวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างฉบับนี้ครับขอรับรองครับ

0: ครับขอบคุณครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับโดยที่สมาชิกได้เสนอมอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาประชุมติดภายในกี่วันครับเชิญครับท่านพานุพงศ์ครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายพานุพงศ์เต็มวงศนะสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาไปยติภายใน7วันทำการครับขอผู้รับรองครับ
0: ครับขอบคุณครับมีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาไปยติภายใน7วันทำการนะครับตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องด้วยนะครับมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงนะครับเป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่1เรื่องด่วนที่2และเรื่องด่วนที่3นะครับต่อไปเป็นเรื่องด่วนที่4นะครับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.นะครับซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบลงมติเห็นชอบแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็โดยในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่34นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2568เมื่อวันที่12ธันวาคม2568ทำให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอันตกไปนะครับต่อมาในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2เมื่อวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอทั้งนี้ตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังนั้นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนะครับนับแต่วันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ141ซึ่งเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปีครั้งที่1แล้วยังเหลือเวลาพิจารณาอีก2วันซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับเพื่อนสมาชิกไปแล้วนะครับสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์นะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณานะครับนอกจากนี้หน่วยงานก็ยังได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงดังนี้นะครับหนึ่งนายธนนท์พันธีภาครองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสองนายปิยะคงกันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62นะครับขอเชิญผู้ชี้แจงเข้าประจำที่ครับซึ่งผู้ชี้แจงเข้าประจำที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับเชิญครับ
2: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542เหตุผลโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542เพื่อแก้ไขปัญหาการรวมศูนย์อำนาจการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8/2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นลงวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 ที่มีบทบัญญัติขัดกับหลักการกระจายอำนาจของการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงสมควรยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มความคล่องตัวรวดเร็วและสอดรับกับความต้องการและความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบโดยยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นและการโอนย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่และไม่สามารถดำเนินการโอนข้าราชการได้ตามความสมัครใจโดยให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลพิจารณาและมีมติให้ข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
0: ้ครับท่านรัฐมนตรีหรือผู้ชี้แจงซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานมีประเด็นชี้แจงเพิ่มเติมเชิญครับเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับวรศิษฐ์ลิมประสิทธิ์ครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับก็เป็นกฎหมายพ.ร.บ.อีกหนึ่งฉบับนะครับที่ทางรัฐบาลได้ยืนยันนะครับและต้องส่งมาทางวุฒิสภาที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับสรุปสั้นๆของกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าในคำสั่งคสช.ที่8นะครับทับ2560ก็ได้มีการรวบนะครับอำนาจในการสอบแข่งขันนะครับบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรวมไปถึงการสอดคัดเลือกในระดับบริหารนะครับมาไว้ที่ส่วนกลางซึ่งเมื่อเรามีการรวบอำนาจมาทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความล่าช้าไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องโหว่ในการสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองที่มีการเสนอขึ้นมานะครับตั้งแต่สภาสมัยที่ผ่านมาก็ได้มีการเสนอพรบฉบับนี้เพื่อยกเลิกคำสั่งคสช.ที่8ทับ2560เพื่อคืนอำนาจการจัดสรรบุคลากรการสอบนะครับการคัดเลือกเนี่ยกลับไปสู่ท้องถิ่นนะครับโดยที่มีหลักการพื้นฐานนะครับที่มีมาตรฐานในการควบคุมดูแลนะครับก็หวังว่าทางท่านสมาชิกวุฒิสภาจะได้ให้คำแนะนำนะครับรวมไปถึงได้เห็นชอบในเรื่องของหลักการของพรบฉบับนี้เพื่อตั้งคำพิการต่อไปด้วยครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับครับท่านสมาชิกครับคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อบังคับข้อที่119นะครับซึ่งรายละเอียดผลการพิจารณาศึกษาปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งไปให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับซึ่งผมจะขอกำหนดให้คณะกรรมการได้ใช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณาศึกษาไม่เกิน15นาทีนะครับขอเชิญท่านประธานกรรมการการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายพิชาติงามกมลสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.และร่างพระบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8ทับ2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นลงวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ได้มีมติรับหลักการในวาระที่1แล้วตามข้อ119แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562นั้นบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วจึงขอเรียนเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.พร้อมด้วยความเห็นและข้อสังเกตเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไปดังนี้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26มีมติรับหลักการในวาระที่1มีจำนวน3ฉบับได้แก่1พระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติที่นายวรภพวิริยะโรจน์กับคณะเป็นผู้เสนอ2ร่างพระราชบัญญัติที่นายพัฒนาสรรพโสกับคณะเป็นผู้เสนอและ3ร่างพระราชบัญญัติที่นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชกับคณะเป็นผู้เสนอส่วนร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8ทับ2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นลงวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26มีมติรับหลักการในวาระที่1มีจำนวน2ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติที่นายวรภพวิริยะโรจน์กับคณะเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติที่นายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องกับคณะเป็นผู้เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26มีมติให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ของนายวรภพวิริยะโรจน์กับคณะเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่2และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่34สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่29ตุลาคม2518ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ที่คณะกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้1. ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8ทับ2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นลงวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560โดยจะมีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับไปมีอำนาจหน้าที่ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงอำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการประเภทบริหารท้องถิ่นและตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาเช่นเดียวกันกับก่อนที่จะมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8ทับ2560 2. แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรค2ของมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542โดยกำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกจ.มีอำนาจกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนหรือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพิ่มความเป็นวรรค3และวรรค4ของมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ต้องมีการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกแล้วก็สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งหรือภาคขอและความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือภาคคอที่จะส่งผลให้การจัดสอบแข่งขันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดสอบเองนั้นผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันจะต้องใช้หนังสือรับรองผลการสอบภาคกของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกจ.หรือจะใช้ของหน่วยงานอื่นที่กจ.ให้การรับรองเช่นภาคกของสำนักงานกพ.ก็ได้อันหนึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ2และข้อ3จะนำไปใช้กับคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหรือกท.และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลหรือกอบต.ด้วยโดยอนุโลม4. คณะกรรมการการความท้องถิ่นวุฒิสภามีความเห็นและข้อสังเกตดังนี้ 1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8ทับ2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นลงวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการทุจริตและระบบอุปถัมภ์จากปัญหาการจัดสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคลากรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มักจะมีข้อครหาเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องการเรียกรับผลประโยชน์หรือการแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองซึ่งการจัดสอบโดยส่วนกลาง ได้ช่วยสร้างมาตรฐานการสอบให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศช่วยให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถแท้จริงโปร่งใสตรวจสอบได้รวมทั้งข้อสอบและการจัดสอบเป็นไปอย่างมีมาตรฐานแต่กระนั้นคณะกรรมการก็เห็นด้วยในหลักการกับการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับไปมีอำนาจหน้าที่จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเมืองพัทยาแล้วแต่กรณีรวมทั้งการที่สภาผู้แทนราษฎรได้เพิ่มความโดยกำหนดให้คณะกรรมการกลางต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ต้องมีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งหรือภาคขอและความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือภาคคอโดยอาจใช้หนังสือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของหน่วยงานอื่นของรัฐเช่นสำนักงานกพแทนได้นั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการสอบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อครหาเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ได้ระดับหนึ่งด้วยหัวใจของการจัดสอบก็คือความโปร่งใสและเป็นธรรมไม่ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการประการที่2คณะกรรมการเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรค2ของมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542โดยให้คณะกรรมการกลางทั้ง3คณะคือกจ.กท.และกอบต.กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยรายละเอียดของการโอนกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นให้ไปกำหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปแทนที่จะบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ง่ายสำหรับข้อสังเกตของคณะกรรมการแม้ว่าความในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534จะให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น3ด้านคือราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแต่บุคลากรฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับมีชื่อทั้งเป็นข้าราชการและพนักงานอาทิเช่นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือพนักงานเมืองพัทยาทั้งที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณในหมวดเงินเดือนและมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการเช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนและข้าราชการอื่นโดยกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้รวมเรียกบุคลากรฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นอันเป็นถ้อยคำที่อาจจะเป็นปัญหาด้านศักดิ์ศรีความเท่าเทียมและไม่สอดคล้องกับเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บุคลากรของท้องถิ่นอาจรู้สึกมีสถานะไม่เท่าเทียมหรือแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการอื่นทั้งยังมีปัญหาความไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งให้คำนิยามของกลุ่มบุคคลเดียวกันนี้ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่โดยตรงและเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ควรที่จะได้มีการเสนอให้เปลี่ยนบทนิยามคำว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับและยกรับรองสถานะให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นข้าราชการอย่างชัดเจนทั้งยังเป็นการให้เกียรติยกระดับศักดิ์ศรีและสร้างความกำลังใจในการรับใช้ประชาชนตลอดจนสร้างความเป็นเอกภาพทางกฎหมายเพื่อให้บทนิยามของคำว่าบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเป็นในทิศทางเดียวกันรวมทั้งสะท้อนถึงบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการเป็นหนึ่งใน3ด้านของราชการฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจึงกราบเรียนมาเพื่อขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.พร้อมด้วยความเห็นและข้อสังเกตเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ของสมาชิกวุฒิสภาต่อไปครับผม
0: ครับลำดับต่อไปผมจะให้ท่านเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงความประสงค์ไว้นะครับเชิญท่านแรกครับท่านอัชรพันธ์ครับเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวชลพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาค่ะขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วนะคะโดยในข้อความนี้ค่ะดิฉันได้รวบรวมข้อมูลจากท่านประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาได้ช่วยกันรวบรวมและนำเสนอค่ะในการท่านประธานคะดิฉันเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ต้องคืนอำนาจการบริหารงานบุคคลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักกระจายอำนาจคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 8/2560 ค่ะเกิดขึ้นจากบริบทในยุคนั้นที่ต้องการแก้ปัญหาระบบอุปถัมภ์การวิ่งเต้นเรียกผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันการเลื่อนตำแหน่งปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับข้าราชการท้องถิ่นค่ะจึงได้ดึงอำนาจนะคะการจัดสอบแข่งขันการคัดเลือกและการโอนย้ายมารวมไว้ที่ส่วนกลางค่ะแต่กระนั้นนะคะต้องยอมรับว่าการดึงอำนาจในการบริหารงานของบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมารวมเข้าสู่ส่วนกลางเป็นสิ่งที่เป็นไปด้วยกันไม่ได้กับหลักการกระจายอำนาจในท้องถิ่นอันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องมองต่างมุมเพื่อที่จะหวังว่าการเกิดขึ้นจริงมีประสิทธิภาพเร็ววันที่ยังสร้างปัญหาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความคล่องตัวเพราะไม่สามารถจัดสรรปัญหาการโอนย้ายบุคลากรมาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ทันท่วงทีค่ะนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอย่างหนักในหลายอปท.ทั่วประเทศท่านประธานคะดิฉันได้ขอสนับสนุนนะคะการคืนอำนาจการบริหารบุคคลได้แก่ท้องถิ่นใน3ประการดังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะประการแรกก็คือเพื่อลดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานบุคคลค่ะกล่าวคือเมื่อท้องถิ่นได้รับอำนาจจัดสนองเองโดยนำผลสอบภาคกอของสำนักงานกพ.มาเป็นเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นนั้นจะช่วยให้การการันตีในระดับหนึ่งว่าบุคคลบุคลากรที่เข้ามามีความรู้พื้นฐานและสามารถมีมาตรฐานนะคะที่สำคัญก็คือเป็นการตัดปัญหาพวกที่จะหวังใช้เส้นสายมาแต่ตัวกับเงินที่เป็นไปได้ไม่มากก็น้อยค่ะประการที่สองเป็นเรื่องของความโปร่งใสค่ะเราต้องยอมรับความจริงว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือท้องถิ่นในการสอบถ้าผู้มีอำนาจในการจัดการยังคงขาดจิตสำนึกและตกเป็นทาสอำนาจเงินค่ะก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาการธุรกิจได้อย่างหมดสิ้นและเป็นถาวรได้หลายท่านอาจจะกังวลว่าการคืนอำนาจในท้องถิ่นจะสอบเองทำให้การเกิดธุรกิจแบบเดิมหรือไม่แต่ดิฉันมองว่าให้ลองคิดอีกมุมหนึ่งนะคะว่าท้องถิ่นนั้นร้องง่ายกว่าและตรวจสอบได้ไวกว่าหรือไม่คะเพราะหากมีการธุรกิจคนในพื้นที่ก็สามารถตรวจสอบกันเองและส่งเสียงร้องเรียนได้ทันทีแต่จะสุนรวมการสอบส่วนกลางค่ะซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นการตรวจสอบดำเนินไปอย่างล่าช้าจนบางทีเหมือนจะเงียบหายไปเลยประการที่สองค่ะเพื่อปลดล็อกวิกฤตบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายโอนกิจการภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมตนตำบลหรือรพสต.สู่ท้องถิ่นซึ่งส่งผลโดยตรงนะคะต่อสุขภาพประชาชนกล่าวคือค่ะในช่วงที่ผ่านมาอบจ.บางแห่งตัดสินใจชะลอหรือปฏิเสธการรับถ่ายโอนรพสต.เพราะข้อจำกัดในการบริหารงานบุคคลสะท้อนจากอบจ.บางแห่งรับถ่ายโอนรพสต.มาแล้วแต่ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรสายงานสนับสนุนเช่นสายงานธุรการสายงานบัญชีเมื่อท้องถิ่นไม่มีอำนาจเปิดสอบคัดเลือกได้เองก็จะจัดหาคนได้ทันเวลาและเราคืนอำนาจการบริหารบุคคลกับสู่ท้องถิ่นได้ก็อาจจะทำให้อบจ.มีความคล่องตัวและมีการบริหารจัดการวางแผนอัตรากำลังและสามารถสรรหาข้าราชการท้องถิ่นเข้ามาปฏิบัติงานในรพสต.ได้อย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเดินหน้าต่อไปได้และเรียกความเชื่อมั่นให้อบจ.อื่นๆจะได้กล้ารับถ่ายโอนรพสต.ในอนาคตเพิ่มได้มากเช่นกันค่ะอย่างไรก็ดีค่ะดิฉันมีข้อกังวลและข้อเสนอเพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมีคำสั่งคสช.ท้องถิ่นเคยมีปัญหาเรื่องการวิ่งเต้นอยู่จริงกระนั้นคำถามก็คือเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้การกระจายอำนาจกลายเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนธุรกิจโดยอาจจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมที่ต่อยอดไปจากนี้ว่าเราจะสามารถออกแบบมาตรการอย่างไรเพิ่มกำกับควบคุมให้เกิดการธุรกิจวิ่งเต้นใช้เส้นสายแบบที่เคยผ่านมาในอดีตนอกจากนี้ในส่วนปัญหาของคนที่สอบได้ค่ะกลับกลายเป็นไม่ใช่คนในพื้นที่กล่าวคือคนสอบได้บางคนมาบรรจุงานในท้องถิ่นที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพแต่สุดท้ายค่ะเมื่อทำงานไปสักระยะก็จะขอย้ายกลับไปภูมิลำเนาเดิมในท้องถิ่นก็กลับมาขาดแคลนบุคลากรอีกเหมือนดีและถ้าป่วยวนจรนี้ก็จะกลายเป็นไม่จบสิ้นค่ะสิ่งที่อาจจะต้องคำถามต่อไปในกรณีนี้คือจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ในอนาคตเราจะเปิดโอกาสให้เฉพาะ คนในท้องถิ่นนั้นๆเช่นในจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกล้เคียงได้สามารถสอบแข่งขันเพื่อทำงานในบ้านเกิดของตนเองและจะไม่ได้ไม่เกิดปัญหาการย้ายบ่อยๆและก็เยอะๆเหมือนที่ผ่านมาค่ะก็จะทำให้ท้องถิ่นไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนของการทำงานอีกต่อไปสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอสนับสนุนและเห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดด้านการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็นและหวังว่าข้อกังวลที่เสนอของดิฉันในวันนี้จะได้รับการพิจารณาเพื่อเป็นกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมได้สอดคล้องกันต่อไปขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับเชิญท่านอาจารย์ประภาสครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมประภาสเป็นตกแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17ประชาสังคมนะครับท่านประธานครับโดยเบื้องต้นนะครับโดยภาพรวมผมเห็นด้วยนะครับที่วุฒิสภาจะรับรองนะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเนื่องจากว่าหลักการสำคัญนะครับของการกระจายอำนาจนะครับก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นอิสระทางด้านการเมืองนะครับผู้บริหารควรจะมาจากการเลือกตั้งนะครับรวมถึงสภาท้องถิ่นด้วยนะครับอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารงานทางด้านงานบุคคลนะครับซึ่งผมเห็นด้วยนะครับว่าในช่วงคสช.นะครับได้ทำให้ท้องถิ่นนะครับไม่มีความเป็นอิสระในเรื่องของการบริหารงานทางด้านการบุคคลนะครับโดยเฉพาะยิ่งในมิติเรื่องของการจัดสอบนะครับหรือการบรรจุนะครับให้ได้มาซึ่งบุคลากรของท้องถิ่นครับนี้ถ้าดูโดยภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับแม้จะไม่ได้นำมาสู่อิสระทางด้านการบริหารงานบุคคลอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่ามีลักษณะจะเรียกว่าประนีประนอมนะครับที่ยังยอมให้ส่วนกลางนะครับเข้ามาช่วยกำกับนะครับในบางมิตินะครับแต่เท่าที่ติดตามนะครับการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรก็มีฉันทานุมัติร่วมกันนะครับว่าในระยะเปลี่ยนผ่านนะครับก็ให้ออกมาหน้าตาแบบประนีประนอมเนี่ยครับขอสไลด์ถัดไปนะครับผมคิดว่าประเด็นที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าในปัจจุบันนะครับแม้ในช่วงคำสั่งคสช.เนี่ยนะครับ อาจจะมีข้อเสียในเรื่องของการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับในการบรรจุบุคคลการสอบเนี่ยครับก็จะเห็นถึงประเด็นคำถามนะครับที่หลายท่านได้พูดถึงนะก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบโดยเฉพาะยิ่งตัวอย่างที่มีการพูดกันเยอะนะครับก็คือที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในแง่นี้นะครับความจำเป็นที่จะต้องตอบคำถามนี้ก็ยังจำเป็นอยู่แต่ว่าแน่นอนนะครับในส่วนของการรวบอำนาจเข้าไปอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยนะครับก็จะเจอปัญหาในเรื่องของความล่าช้านะครับท้องถิ่นบางแห่งเท่าที่ผมสอบถามนะครับมีตำแหน่งแล้ว2ปียังสอบไม่ได้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่ปรับปรุงแก้ไขเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้นะครับนี่แต่อย่างไรก็ดีขอสไลด์ถัดไปนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท้องถิ่นนะครับอาจจะต้องตอบคำถามใหญ่ๆนะครับก่อนพูดถึงจุดเสี่ยงบางประการเนี่ยนะครับผมอยากเห็นระยะยาวนะครับท้องถิ่นมีอิสระนะครับในด้านของการบริหารงานทั้งด้านบุคคลนะครับและทางด้านการคลังนะครับท้องถิ่นไม่ควรจะประนีประนอมนะครับที่จะอาศัยกลไกส่วนกลางครับให้เข้ามาควบคุมกำกับนะครับแต่ว่าในระยะเปลี่ยนผ่านนะครับก็ยอมรับได้นะครับนี้ในแง่ของร่างพรบฉบับนี้นะครับลองช่วยคิดนะครับว่ามันจะมีจุดเสี่ยงอะไรบ้างนะครับที่จะต้องช่วยกันตอบคำถามนะครับก็คือเราอาจจะต้องคิดถึงว่าไอ้ระบบอุปถัมภ์เส้นสายเนี่ยนะเราจะ แก้ไขอย่างไรนะครับรวมถึงเรื่องของการโยกย้ายด้วยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กนะครับจะจัดสอบเองก็คงยากลำบากนะครับและตรงนี้จะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะกลัวว่าจะหนีเสือปะจระเข้นะครับทีนี้ลองช่วยคิดต่อไปนะครับขอสไลด์ถัดไปครับผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะพอที่จะทำให้จุดเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยนะที่ผมได้ลองนะครับเสนอนะครับก็คือ อยากจะพูดว่าเราคงจะไปเรียกร้องจิตสำนึกนะครับเพราะว่าอย่าโกงเลยนะครับอย่าเอาพวกพ้องของตัวเองเข้ามาเนี่ยก็คงจะยากนะครับแต่ทีนี้เราจะสร้างระบบนะครับในแง่ของการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างไรบ้างนะครับลองคิดดูว่าควรจะพิจารณาอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นประเด็นแรกเนี่ยนะครับในเชิงของการสอบเนี่ยนะครับข้อสอบที่ผมคิดว่าจะเป็นปัญหานะครับก็คือภาคขอการสอบสัมภาษณ์นะครับซึ่งจะทำยังไงนะครับที่จะทำให้ระบบต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันโปร่งใสนะครับให้เป็นข้อสอบที่ยอมรับได้นะครับหรือในแง่ของการสอบสัมภาษณ์นะครับจะออกแบบให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าไปเป็นกรรมการสอบมีกลไกเรื่องของการบันทึกหรือการเปิดเผยนะฮะข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผมอยากจะเรียนท่านประธานฝากไปยังหนึ่งก็คือคณะกรรมการวิสามัญที่จะพิจารณาสิ่งต่างเหล่านี้นะครับซึ่งอาจจะต้องเสนอแนะเป็นข้อคิดเห็นนะครับไว้ในการออกกฎหมายลำดับรองรวมถึงทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งจะต้องนำกฎหมายฉบับนี้ถ้าแก้ไขเสร็จแล้วก็ไปสู่การปฏิบัติครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องลองช่วยกันนะครับจินตนาการนะครับว่าเราจะสร้างกลไกอย่างไรนะครับระบบการสอบร่วมระดับจังหวัดจะทำได้ไหมนะครับเพื่อที่จะทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กนะครับจะได้ไม่เป็นภาระมากนักนะครับจะช่วยประหยัดงบประมาณต่างๆพวกนี้นะครับหรือการมีกลไกนะครับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นผมตั้งขึ้นเองนะครับกรรมการชุดนี้ย่อว่าพคนะครับท้องถิ่นอิสระเนี่ยแค่เป็นลองจินตนาการเท่านั้นเองนะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือกลับไปที่คำถามแรกก็คือว่าถ้าท้องถิ่นสามารถที่จะออกแบบนะครับในเชิงของกลไกการบริหารงานบุคคลการสอบบรรจุกันได้มาซึ่งบุคลากรนะครับที่เชื่อถือได้ครับท้องถิ่นก็จะสามารถบรรลุนะครับอิสระทั้งด้านการเมืองนะครับแล้วก็อิสระในด้านของการบริหารก็คือการบริหารงานบุคคลและอิสระด้านการบริหารการคลังก็คือเรื่องของรายได้ท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องครับก็ขอฝากไปยังนะครับท่านคณะกรรมการวิสามัญที่จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้นะครับรวมถึงทางสธ.นะครับว่าเราจะช่วยทำให้ท้องถิ่นซึ่งก็ยังถูกตั้งคำถามอยู่มากนะครับแม้พ.ร.บ.ฉบับนี้จะออกมานะครับแม้ส่วนกลางยังมีอำนาจเข้ามาดูแลในเรื่องข้อสอบแผนก่อนะครับแต่ผมคิดว่าก็คงต้องมีกลไกอื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยทำให้ท้องถิ่นนะครับไม่ถูกครหานะครับครับก็ขอบพระคุณท่านประธานครับ
6: ขอบคุณมากครับเชิญท่านพรชัยครับ
7: ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาและพันสมาชิกวุฒิสภาครับกระผมขออนุญาตอภิปรายในระเบียบวาระการพิจารณาร่างพรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่2นะครับที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจที่เราพิจารณากันในวันนี้โดยร่างกฎหมายนี้เปรียบเสมือนการปลดแอกให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการสอบคัดเลือกและกำหนดชะตาชีวิตของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลายแสนคนทั่วประเทศผ่านการโยกย้ายได้เองครับจุดยืนของผมในเรื่องของการกระจายอำนาจมีความสม่ำเสมอมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือผมสนับสนุนหลักการกระจายอำนาจอย่างเต็มที่แต่ว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันต้องมีความไว้ใจในท้องถิ่นนะครับ ดังนั้นในหลักการเบื้องต้นของร่างมาตรา3ที่เสนอให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่8/2560เพื่อคืนอำนาจการจัดการบริหารงานบุคคลทั้งด้านการสอบแข่งขันการคัดเลือกและการโอนย้ายกลับคืนสู่อ้อมอกขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นผมเห็นด้วยและสนับสนุนครับเพราะตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับการดึงอำนาจไปรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางหรือว่ากสทตามคำสั่งของคสช.ได้สร้างปัญหาคอขวดอย่างหนักทำให้ท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรการสรรหาล่าช้าแล้วก็ได้คนที่ไม่ตรงกับบริบทความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงแต่ท่านประธานครับการไว้ใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องหลับตาแล้วปล่อยให้มีการกระจายอำนาจแบบไร้กลไกการตรวจสอบนะครับร่างพรบฉบับนี้ที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรแม้ผมเห็นว่าจะมีเจตนาดีแต่ผมในฐานะผู้กันกรองกฎหมายได้ลองพิจารณาในรายละเอียดดูแล้วพบว่ายังมีช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่หากวุฒิสภาไม่ช่วยกันอุดแล้วก็ดีไซน์กลไกให้สมดุลการกระจายอำนาจในครั้งนี้อาจจะเป็นการกระจายระบบอุปถัมภ์และการทุจริตไปสู่ทุกตารางนิ้วของประเทศได้ครับผมจึงขอให้สภาแห่งนี้นะครับอยากจะชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ที่น่ากังวล2ประเด็นหลักดังนี้ครับช่องโหว่แรกนะครับก็คือการคืนอำนาจการจัดสอบที่อาจจะเป็นการเปิดประตูล็อกสเปคได้ในร่างมาตรา4ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา13กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการระดับจังหวัดอย่างเช่นกจจ.มีอำนาจจัดแล้วก็ดำเนินการสอบแข่งขันได้ตามที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นร้องขอฟังดูเหมือนจะคล่องตัวครับแต่จากรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จัดทำโดยสภาผู้แทนราษฎรเองเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานล้วนไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าพวกเขากังวลถึงความเสี่ยงในการทุจริตครับประชาชนกังวลว่าการให้ท้องถิ่นจัดสอบเองจะพาเราย้อนไปเลยกลับสู่ยุคมืดที่มีการล็อกตำแหน่งมีการใช้เส้นสายมีการเรียกรับสินบนซื้อขายตำแหน่งและการแทรกแซงจากนักการเมืองบ้านใหญ่จริงอยู่นะครับที่สภาผู้แทนราษฎรพยายามอุดช่องโหว่นี้โดยการเพิ่มร่างมาตรา 5/1 บังคับให้การสอบภาคความรู้ทั่วไปหรือว่าภาคกต้องใช้มาตรฐานหรือว่าหนังสือรับรองของสำนักงานกพ.แต่ผมคิดว่านั่นอาจจะยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าด่านชี้ชะตาที่แท้จริงคือภาคขอหรือว่าความรู้เฉพาะตำแหน่งและภาคคอหรือว่าการสอบสัมภาษณ์ซึ่งหากปล่อยให้ท้องถิ่นจัดสอบเองโดยอิสระขาดคณะกรรมการที่เป็นกลางอย่างแท้จริงมาควบคุมดุลพินิจในการสัมภาษณ์นี่แหละครับคือเครื่องมือชั้นดีในการล็อกสเปคเอาคนของตัวเองหรือว่าทายาทหัวคะแนนเข้ามาเบียดบังคนเก่งที่ไม่มีเส้นสายนอกจากนี้การให้อบต.หรือว่าเทศบาลขนาดเล็กแยกกันจัดสอบยังเป็นการผลาญงบประมาณแผ่นดินโดยใช่เหตุอีกด้วยครับช่องโหว่ที่2นะครับคำถามที่ผมอยากถามก็คือการให้ดาบอัยสิทธิ์ในการโอนย้ายกับคณะกรรมการกลางในร่างพรบนี้จะเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาหรือว่าเป็นอาวุธเตะโด่งข้าราชการตรงฉินกันแน่ครับท่านประธานครับขอให้ทุกท่านลองคลิกไปดูร่างมาตรา5ที่แก้ไขมาตรา17วรรคท้ายนะครับจากเดิมการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องอาศัยหลักความสมัครใจของ3ส่วนได้แก่เจ้าตัวข้าราชการที่ขอย้ายหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานปลายทางแต่ร่างพรบ.นี้ลดทอนอำนาจลงจนเหลือเพียง1ส่วนเท่านั้นก็คือการมอบดาบอัยสิทธิ์ให้ดุลพินิจไปตกอยู่กับคณะกรรมการกลางแต่เพียงผู้เดียวโดยกำหนดให้คณะกรรมการกลางสามารถพิจารณาแล้วก็มีมติสั่งโอนย้ายข้าราชการข้ามจังหวัดได้หากมีเหตุจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ข้าราชการผู้นั้นสมัครใจเลยในมุมหนึ่งนี่ก็คือการปลดเดดล็อกนะครับปัญหาที่ผู้บริหารและก็ข้าราชการทำงานร่วมกันไม่ได้แต่ว่ามุมที่น่ากลัวที่สุดก็คือประชาชนและข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยสะท้อนความกังวลมาอย่างหนักว่าอำนาจนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อกลั่นแกล้งข้าราชการตรงฉินครับในบริบทการเมืองท้องถิ่นไทยนะครับความขัดแย้งหลายครั้งไม่ได้เกิดจากการทำงานไม่ดีแต่เกิดจากการที่ปลัดหรือว่าผอ.การช่างยึดมั่นในความถูกต้องไม่ยอมเซ็นอนุมัติโครงการหัวประมูลหรือว่าไม่ยอมทำตามคำสั่งที่ทุจริตของนักการเมืองท้องถิ่นหากกฎหมายนี้ผ่านโดยที่ไม่มีเกราะคุ้มครองผู้บริหารท้องถิ่นก็เพียงแต่อ้างว่าเกิดความขัดแย้งแล้วก็ใช้อำนาจนี้เตะโด่งข้าราชการน้ำดีให้กระเด็นออกนอกพื้นที่เปิดทางให้เอาคนของตัวเองเข้ามาสวมแทนได้ทันทีท่านประธานครับเราพูดถึงการกระจายอำนาจมาหลายสิบปีแล้วทำไมเราไม่เรียนรู้จากประเทศที่เขาทำสำเร็จล่ะครับหากเราดูประเทศฝรั่งเศสนะครับเขามีระบบที่เรียกว่าระบบผสมผสานท้องถิ่นมีอำนาจจ้างคนและ บริหารงานบุคคลอย่างอิสระก็จริงแต่คนที่จะเดินเข้ามาเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ต้องผ่านการสอบแข่งขันระดับชาติหรือว่าระดับภูมิภาคเป็นมาตรฐานเดียวกันเท่านั้นเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกในท้องถิ่นครับหรือว่าในญี่ปุ่นนะครับเขาก็ยกเลิกการควบคุมจากส่วนกลางครับแต่เขาสร้างกลไกเหล็กที่เรียกว่าคณะกรรมการบุคลากรซึ่งทำงานเป็นอิสระจากการครอบงำของนักการเมืองท้องถิ่นอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจจากส่วนกลางเข้ามาควบคุมได้ทำหน้าที่คัดเลือกคนด้วยระบบคุณธรรมแล้วก็เป็นเกราะคุ้มครองข้าราชการจากการถูกกลั่นแกล้งและที่สำคัญรัฐนิวเซาเวลในออสเตรเลียนะครับเขามีกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลหากข้าราชการท้องถิ่นคนไหนแฉการทุจริตของนักการเมืองเขาจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดห้ามใครมาสั่งยกย้ายหรือว่าข่มขู่อย่างเด็ดขาดครับดังนั้นครับท่านประธานเพื่อให้ร่างพรบฉบับนี้เดินหน้ากระจายอำนาจได้อย่างสง่างามและไม่เป็นการตอกฝาโลงระบบคุณธรรมของรัฐข้าราชการท้องถิ่นผมจึงขอเสนอแนวทางให้คณะกรรมการที่กำลังจะตั้งของวุฒิสภานำไปพิจารณาแก้ไขในวาระถัดไป3ประการครับประการแรกการสอบต้องเป็นมาตรฐานกลางป้องกันการล็อกสเปคผมเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์ในร่างมาตรา4และ5ทับ1ให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยบังคับให้จัดสอบภาคขอและคอจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานกลางเช่นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือหรือจัดสอบร่วมกันในกลุ่มจังหวัดที่เป็นโซนภาคเท่านั้นไม่ควรให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจัดสอบและสัมภาษณ์บุคลากรด้วยตนเองตามลำพังเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวตัดวงจรการซื้อขายตำแหน่งและประหยัดงบประมาณของชาติครับประการที่2ควรจัดตั้งคณะกรรมการบุคลากรท้องถิ่นเพื่ออุดช่องโหว่ร่างมาตรา5เรื่องบังคับการโอนย้ายลดความขัดแย้งเราต้องบัญญัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบุคลากรท้องถิ่นให้มีสถานะเป็นองค์กรกึ่งอุดตุลาการที่มีอิสระเข้ามาทำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์แล้วก็ตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นหากมีการสั่งย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมข้าราชการต้องมีสิทธิ์ร้องต่อคณะกรรมการเพื่อสั่งเพื่อถอนคำสั่งแล้วก็เยียวยาได้นี่คือเกราะกำบังเดียวที่จะปกป้องข้าราชการตรงฉินไม่ให้เป็นเหยื่อของอิทธิพลมืดครับและประการที่3นะครับก็คือต้องคืนศักดิ์ศรีให้คนท้องถิ่นเปลี่ยนนิยามเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านประธานครับรัฐธรรมนูญ60บัญญัติคำว่าการบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้ชัดเจนนะครับแต่ว่ากฎหมายปัจจุบันยังเรียกพวกเขาว่าพนักงานเทศบาลหรือว่าพนักงานส่วนตำบลซึ่งสร้างความรู้สึกลักลั่นและด้อยค่าผมขอเสนอให้วุฒิสภาแก้ไขบทนิยามในกฎหมายฉบับนี้ให้ใช้คำว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพื่อยกระดับศักดิ์ศรีความเท่าเทียมและสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องท้องถิ่นทั่วประเทศไทยครับกลไกอำนาจต้องไว้ใจแต่สถาปัตยกรรมทางกฎหมายที่ดีต้องมีกลไกถ่วงดุลที่แข็งแกร่งผมขอฝากข้อเสนอทั้ง3ประการนี้เพื่อให้การปฏิรูปบุคลากรท้องถิ่นในครั้งนี้ได้คนเก่งได้คนดีเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองอย่างแท้จริงไม่ใช่ได้นอมินีของระบบบ้านใหญ่ครับขอบพระคุณครับ
8: ท่านนักกิจหนูรอดครับ
9: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนักกิจหนูรอดสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกับผมเองเคยรับราชการอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา30กว่าปีทำให้ผมเนี่ยเข้าใจในบริบทของท้องถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกอบกับกับผมเองเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านโครงสร้างด้านการบริหารบุคคลและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาอยู่ด้วยวันนี้ผมขออภิปรายในเรื่องของพระราชบัญญัติบริหารระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วซึ่งท่านประธานคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ชี้แจงได้อภิปรายไปเบื้องต้นแล้วผมเห็นด้วยในหลักการอย่างยิ่งครับท่านประธานที่เคารพครับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนในการให้บริการประชาชนเป็นการบริหารที่ทำให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถมีคุณภาพและก็นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทีนี้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับ การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งการย้ายการโอนการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนการลงโทษทางวินัยการพ้นจากตำแหน่งการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านประธานที่เคารพครับหลักการสำคัญในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่สำคัญต้องมีหลักคุณธรรมหลักความเสมอภาคและเป็นธรรมหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลใช้คนให้เหมาะกับงานหลักความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องหลักการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการบริหารงานบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติบริหารระเบียบบริหารบุคคลฉบับนี้ท่านจะเห็นว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่เนี่ยมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นนั่นก็คือเรื่องในการสรรหาการบรรจุแต่งตั้งกับเรื่องของการโอนย้ายจริงๆในการที่จะปฏิรูปในการที่จะปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันจะต้องปรับปรุงหลายๆด้านควบคู่กันไปซึ่งการปรับปรุงการออกกฎหมายต่างๆเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กลไกของกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญมาตรา249เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนี่คือหลักสำคัญและก็มาตรา251การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของท้องถิ่นแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบหรือวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่ต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกันสามารถพัฒนาและก็สับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องนี้ถ้าแบ่งออกเป็นระยะเวลาเนี่ยมันมีสามช่วงด้วยกันช่วงแรกนะพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล2542เนี่ยการสอบนะการสรรหาเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก่อนจากนั้นเนี่ยนะก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการสรรหาในการจัดการเหล่านี้ต่อมานะครับช่วงต่อมาเนี่ยกสช.นายกกสช.ก็ได้มีความเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะท้องถิ่นเนี่ยยังไม่มีความโปร่งใสการดำเนินการยังไม่ถูกต้องชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของการทุจริตในการสอบมีข่าวกันอย่างมากมายก็มีคำสั่งที่ออกมานะครับคำสั่งที่8/2560นะครับนี่คือคำสั่งคสช.นะครับที่ทำให้คสช.เนี่ยเอาอำนาจเหล่านี้คืนไปนะครับโดยคสช.เนี่ยนะโดยทางกกลางเนี่ยนะจะเป็นผู้ดำเนินการการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันมีอยู่3กคือกกปทซึ่งกำหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคลกกลางกำหนดนะหลักเกณฑ์ต่างๆและก็กจังหวัดเนี่ยนะมีหน้าที่ในการดำเนินการนี่คือย่อๆนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่คสช.ได้มีคำสั่งออกมาเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนพอพูดกันไปพูดกันมานะฮะมันมีหลักว่าคสช.ดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจหรือไม่อย่างไรในขณะเดียวกันก็ต้องการปรับเปลี่ยนมาเป็นท้องถิ่นนะเป็นผู้ดำเนินการโดยให้คจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการนะครับซึ่งแสดงว่ากลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยนะถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่กฎหมายหรือมันอยู่ที่ระบบหรือมันอยู่ที่คนที่ปฏิบัตินะก็อยากให้ตั้งข้อสังเกตตรงนี้และมั่นใจได้ยังไงว่าจะไปที่ท้องถิ่นนะจะไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้และจะกลับมาที่ส่วนกลางอีกก็ให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าในการดำเนินการสอบมันต้องมีมาตรฐานในการดำเนินการสอบมันต้องมีงบประมาณมันต้องมี การออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ให้มันสามารถดำเนินการได้ด้วยความสุจริตโปร่งใสได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับนี่คือหลักสำคัญนะครับก็อยากเรียนท่านประธานว่านะกฎหมายที่ออกมาเนี่ยนะวันนี้เราต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ว่ามันมาจากอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันจะมาจากอะไรมันมาจากระบบหรือมาจากกฎหมายหรือมาจากคนแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่คนนี่ครับไม่ว่าอยู่หน่วยงานไหนองค์กรไหนจัดตรอบนะถ้าคนขาดจิตสำนึกมองเห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักมันก็ไม่สามารถเดินไปได้นะก็แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรารู้เหตุแล้วเราต้องหาวิธีการป้องกันเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นของเราเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่วางเอาไว้ว่าการบริหารงานบุคคลเนี่ยต้องทำโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นหลักการที่สำคัญขอขอบคุณมากครับ
8: ครับท่านสรชาติสุวรรณพงษ์ครับ
10: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสรชาติสุวรรณพงษ์นะครับผู้ที่สมาชิกจากจังหวัดหนองบัวลำภูครับในฐานะซึ่งเป็นกรรมธิการคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในการยกร่างกฎหมายกระจายอำนาจทั้งหมดนั่นแหละครับรวมทั้งกฎหมายบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นเมื่อปี42นะครับเพราะขณะนั้นทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทำเรื่องท้องถิ่นนี้เป็นหลักครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ท่านเอากฎหมายฉบับนี้มาแก้ไขเพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นหัวใจฉบับหนึ่งซึ่งจะต้องตีคู่กับกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจครับแต่ท่านประธานแปลกใจไหมครับว่ากฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีแต่กฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ที่มหาดไทยเราอยู่จริงๆมันของคู่กันนะครับออกตามมาตรา284 283และก็285อีคู่กันมาที่เกิดขึ้นวันนี้27ปีแล้วครับที่กฎหมาย2ฉบับนี้กันอยู่คนละที่มันทำให้การกระจายอำนาจไปคนละทิศทางเพราะตรงนี้เองวันนี้เองก็ต้องเห็นด้วยกับหลักการซึ่งคณะคสช.นั้นได้ใช้อำนาจคำสั่งคสช.ก็คือกฎหมายนะครับประธานครับเมื่อคำสั่งคสช.ออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราจะแก้กับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการร่างและแก้กฎหมายกลับขึ้นมาแต่มันขึ้นมาน้อยไปท่านประธานครับเพราะจริงๆแล้วในฐานะที่จะแก้กฎหมายระเบียบบังคับบุคคลสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องแก้ไขอีกมากมายจะแก้ไขมากแก้ไขน้อยเนี่ยใช้เวลาเท่ากันในกระบวนการนะครับเริ่มต้นจากครม.เริ่มต้นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาวุฒิสภาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับกฎหมายเมื่อปี2012ที่เกิดกฎหมายฉบับนี้แหละครับกฎหมายฉบับนี้ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขาตั้งใจให้คถ.ไปอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับกระจายอำนาจแต่ถูกแก้ไขในชั้นของกรรมาธิการวุฒิสภาเหล่านี้แหละวันนั้นผมอยากเป็นกรรมาธิการผมอยากเป็นวุฒิสภามากครับพอผมก็บอกให้ผู้ที่สภาทำไมไปแก้กับให้คอถอไปอยู่มหาไตรเหมือนเดิมทั้งที่จะอยู่ด้วยกันถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ทั้งคู่กันก็ต้องไปเอากฎหมายกระจายอำนาจไปอยู่ที่มหาไตรด้วยกันเพราะเป็นของคู่กันตามกฎหมายที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่วันนี้ต้องขออนุญาตสะท้อนให้กับท่านประธานซึ่งอยากจะเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายนะครับระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญมากครับสำคัญที่สุดคือเมื่อเช้านี้เราได้พิจารณาเรื่องบุคลากรทางการศึกษากฎหมายครูนะครับผมอยากเห็นโครงสร้างเงินเดือนของท้องถิ่นเป็นแบบกฎหมายครูพูดกันมานานแล้วครับเพราะจะดึงดูดคนจากรัฐบาลส่วนกลางไปอยู่ท้องถิ่นได้ก็คือแก้กฎหมายตรงนี้ให้โครงสร้างเงินเดือนของท้องถิ่นต่างจากกพ.ทำไมบุคลากรทางศึกษาก็ทำได้กฎหมายเราก็ต้องทำได้พูดกันมา27ปีแล้วครับแต่ไม่ทำแล้วก็ไม่มีโครงสร้างเงินเดือนที่แตกต่างบีบเอาไว้ที่ตรงเนี้ยแล้วคนท้องถิ่นเขาจะไปลงท้องถิ่นได้ยังไงในเมื่อเขาได้ค่าตอบแทนไม่แตกต่างกันแต่ศักดิ์ศรีมันคนละอย่างกันถ้าเราแก้ให้คอถอคณะกรรมการกระจายอำนาจคณะบุคลากรทางการท้องถิ่นนะครับมีโครงสร้างเงินต่างจากคอพอมันจะเป็นตัวดึงดูดให้คนไปอยู่ในคอถอเหมือนข้าราชการครูนี่แหละครับโครงสร้างเงินเดือนมันต่างจากคอพอเข้าไปท่านประธานที่เคารพครับนอกจากส่วนนี้ที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเชื่อแล้วว่าสิ่งที่ท่านนำเสนอมาหลักการในการแก้ไขมาทุกท่านคงไม่ขัดข้องเพราะเป็นการแก้ไขคำสั่งคทช.ที่ยกเลิกไปแล้วแล้วก็เอาสิ่งที่เคยทำอยู่เดิมเนี่ยกลับมาใช้ใหม่แต่ไหนๆจะแก้แล้วนะครับผมอยากจะเห็นการแก้ไขกฎหมายในสองประเด็นหลักของพวกเราด้วยนะครับซึ่งฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีท่านที่กระทรวงส่งเสริมท้องถิ่นนั่นแหละครับ ผมว่าท่านอาจจะได้เป็นปลัดกระทรวงโดยง่ายๆเลยครับถ้าเอาแก้กอขอไปไว้ในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตะบวงหรือเป็นกระทรวงใหม่ขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าอยากให้คู่กันระหว่างการกระจายอำนาจกับกอขอของเราเนี่ยครับท่านจะยกฐานะของท่านเองใหญ่กว่าเดิมอีกซ้ำไปจากการที่เป็นกรมตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่คุยกันมานานแล้วอยากจะเห็นร่างกฎหมายของกอขอนี่แหละขึ้นมาเพื่อการกระจายอำนาจอันแท้จริงไปควบคู่กับกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วโครงสร้างเงินเดือนที่พูดไปแล้วอยากเห็นจริงๆ

0: กลางอย่างกฎหมายฉบับนั้นนะครับสามารถที่จะมาให้กฎหมายจัดตั้งและแก้ไขตามได้แล้วทำไมกฎหมายกลางฉบับนี้ทำไมไม่เอาอำนาจอย่างเดียวกันเพราะกฎหมายในฐานะกฎหมายกลางเหมือนกันกับกฎหมายเลือกตั้งสภาท้องถิ่นผู้แทนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นซึ่งเราแก้อบจ.เทศบาลตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับผมเรียกร้องให้กฎหมายกลางอย่างกระจายอำนาจเมื่อปี42เนี่ยครับให้กฎหมายจัดตั้งแก้ไปตามกฎหมายกระจายอำนาจนั้นมันนี่จะไปในทางเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับถ้าทรงองค์คาพยพของการปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกถ.กฎหมายกระจายอำนาจกฎหมายการจัดตั้งไปคนละทิศคนละทางซึ่งพยายามจะจัดระเบียบให้ในกฎหมายเมื่อปี42แล้วคือกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแต่ยังไม่เดินตามกฎหมายนั้นกฎหมายท้องถิ่นกฎหมายเราก็เป็นอีกสมัยหนึ่งที่ตีคู่กันมาเพื่อต้องการเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เพื่อนข้าราชการก็พูดมาว่าในกฎหมายข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ในกฎหมายจัดตั้งยังไม่แก้ไขมาครับยังเป็นพนักงานเทศบาลพนักงานอบจ.ขยบเราต้องไปแก้กฎหมายจัดตั้งด้วยเพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกันไงครับแต่ทำไมเวลากฎหมายกลางหนึ่งออกแล้วกฎหมายนี้ไม่ตามล่ะครับแต่ในขณะที่กฎหมายเมื่อสักครู่นี้ไปแก้ตามกฎหมายกลางกฎหมายกลางนอกจากจะมีกฎหมายเราแล้วนะครับวันนี้รัฐธรรมนูญ60บังคับให้ออกกฎหมายกลางนะครับ2ฉบับก็คือกฎหมายการเข้าชื่อนะครับเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกับกฎหมายการถอดถอนผู้แทนท้องถิ่นกฎหมายเข้าชื่อผู้แทนท้องถิ่นผ่านเป็นกฎหมายประกาศไปใช้ไปแล้วนะครับแต่ในขณะกฎหมายคู่กันคือกฎหมายถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกท้องถิ่นยังไม่ได้ผ่านสภาออกตามรัฐธรรมนูญมาตรา254ครับดังนั้นรัฐธรรมนูญเรามีไว้เพียงเป็นกฎหมายสูงสุดแต่กฎหมายชั้นรองที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญไม่ออกนะครับหมายความว่าอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมเองต้องฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีมหาดไทยกับไปยังท่านอธิบดีที่อยู่ตรงนี้กระทรวงมหาดไทยเราเนี่ยแหละครับเราต้องทำตามรัฐธรรมนูญด้วยรัฐมนตรีเป็นหลักก็เหมือนกับกฎหมายเนี่ยออกตามรัฐมนตรี284กฎหมายบุคคลออกตาม283 285ของรัฐมนตรีปี40แต่นี่มันรัฐมนตรี60แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมเองต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าในเมื่อเขาครบแล้วว่ากฎหมายรัฐมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องออกมาก่อนกฎหมายอื่นในสภาว่ากันยังไงก็ต้องว่ากันอย่างนั้นสภาผู้แทนเอายังไงวุฒิสภาที่มีที่กันกรองตามแต่รัฐธรรมนูญอยู่เหนือกฎหมายอื่นดังนั้นในเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยครับผมเชื่อแน่ว่ากฎหมายหลายฉบับที่ต้องฝากท่านรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับกับท่านทางกระทรวงมหาดไทยไปเนี่ยก็คือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่ต้องออกตามมาตรา254ซึ่งพยายามอยากจะเห็นว่าเราเคารพรัฐธรรมนูญ60เราอยากรัฐธรรมนูญ60เป็นหลักเราก็ต้องออกกฎหมายที่มันตามกฎหมายซึ่งเมื่อที่ผ่านมานั้นก็ได้เรียนทางศึกษาไปแล้วว่ากฎหมายตามของกระทรวงศึกษาก็มีกฎหมายที่ร่วมการศึกษาเหมือนกันแต่ในของกระทรวงการกระจายอำนาจกระทรวงมหาดไทยของเราก็มีกฎหมายตามมาตรา254ที่จะเป็นจะต้องออกไปซึ่งรัฐมนตรีมานั่งอยู่ตรงนี้นะท่านเข้าใจและท่านจะผลักดันยังไงนั่นคือสิ่งที่ผมเองอยากเห็นว่ากฎหมายเคยมีในชุดที่25ผ่านไป1ฉบับอีกฉบับหนึ่งในชุดที่25ยังไม่ผ่านวันนี้มันชุดที่27แล้วครับต้องฝากท่านรัฐมนตรีท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าเราอยู่ชาวประชาชนชุดที่27วุฒิสภาเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีอำนาจในการเสนอกฎหมายแต่ท่านเป็นผู้มีอำนาจทั้งครม.ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอกฎหมายตามมาตรา254เข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะทำหน้าที่กันกรองกฎหมายหลายท่านถามว่าวุฒิมีไว้ทำไมก็คือไว้กันกองกฎหมายนี่แหละครับให้เกิดประโยชน์เป็นหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบกฎหมายไหนยังไม่ออกวุฒิสภาก็จะทำหน้าที่ในการติดตามให้ท่านได้ออกกฎหมายให้ว่ากับพวกเราขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านสุพจน์กล้าการขายครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมสุพจน์กล้าการขายสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ขออภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วและส่งมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับร่างฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่กำหนดทิศทางการปฏิรูประบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยว่าเราจะเดินหน้าไปสู่การกระจายอำนาจอย่างแท้จริงหรือยังคงที่จะยึดติดกับระบบศูนย์รวมอำนาจจากส่วนกลางสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือ

0: แก้ไขผลกระทบจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8/2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปงานบริหารงานบุคคลท้องถิ่นซึ่งได้รวมศูนย์อำนาจด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ที่ส่วนคาเป็นอย่างแม่ซึ่งในช่วงเวลานั้นรัฐบาลและคสช.มีเหตุผลสำคัญคือต้องการที่จะแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุการซื้อขายตำแหน่งระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันของการบริหารบุคลากรท้องถิ่นทั่วประเทศกระผมยอมรับว่าเจตนารมณ์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับเกิดผลกระทบอีกด้านหนึ่งคือการรวมศูนย์อำนาจมากเกินไปจนทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจำนวนมากขาดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นจำนวนมากกับประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรการสอบบรรจุที่ล่าช้าการโยกย้ายไม่ตอบโจทย์ในพื้นที่และก็ไม่สามารถบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองได้ท่านประธานครับในทางรัฐศาสตร์การกระจายอำนาจมิได้หมายถึงเพียงการถ่ายโอนงบประมาณหรือภารกิจแต่รวมถึงอำนาจในการบริหารบุคลากรด้วยเพราะบุคลากรคือกลไกสำคัญที่สุดในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะหากท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการจัดการคนของตนเองก็ยากที่จะขึ้นชื่อว่าการปกครองตนเองอย่างแท้จริงร่างกฎหมายฉบับนี้จึงถือว่าเป็นความพยายามที่จะปรับสมดุลใหม่ระหว่างการรักษามาตรฐานกลางกับการคืนความคล่องตัวให้แก่ท้องถิ่นโดยกำหนดให้ยกเลิกอำนาจบางส่วนตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่8/2560ในเรื่องการจัดสอบแข่งขันการคัดเลือกและบริหารบุคลากรบางประการรวมทั้งเปิดโอกาสให้เกิดความยืดหยุ่นในการโอนย้ายบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านประธานครับในมิติทางกฎหมายกระผมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่รองรับหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจไว้อย่างชัดเจนรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารบุคลากรด้านการเงินและการทางภายใต้การกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นดังนั้นการปรับกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นการนำระบบกฎหมายกลับมาสู่หลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมหลังจากที่ประเทศเคยอยู่ภายใต้กลไกพิเศษในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามก็ผมขอเรียนว่าการกระจายอำนาจต้องดำเนินควบคู่กับระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลเพราะการคืนอำนาจให้ท้องถิ่นโดยไม่มีระบบตรวจสอบที่ดีก็อาจเกิดปัญหาระบบอุปถัมภ์การเมืองท้องถิ่นแทรกแซงหรือการแต่งตั้งโยกย้ายโดยมิชอบเช่นกันดังนั้นสิ่งสำคัญภายหลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็คือ1ต้องมีมาตรฐานกลางด้านคุณธรรมความโปร่งใสและสถานะของบุคลากรท้องถิ่น 2. ต้องมีระบบอุทธรณ์และตรวจสอบที่เป็นธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3. ต้องเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลด้านบุคลากรท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้การสอบการบรรจุการแต่งตั้งและการโอนย้ายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดข้อร้องเรียนในอนาคตประการสุดท้ายประการที่4ต้องป้องกันไม่ให้การกระจายอำนาจกลายเป็นการกระจายปัญหาการเมืองท้องถิ่นลงไปในระบบราชการท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยในปัจจุบันเผชิญทั้งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคมอย่างรวดเร็วรัฐรวมศูนย์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแต่ละพื้นที่ได้อีกต่อไปการสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็งจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการบริหารราชการแต่คือการสร้างประชาธิปไตยจากรากฐานจากสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างรัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดร่างพระราชบัญญัตินี้อาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการปฏิรูปท้องถิ่นแต่คือซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการที่จะปรับสมดุลระหว่างอำนาจรัฐส่วนกลางกับอำนาจท้องถิ่นภายใต้หลักกฎหมายหลักธรรมาภิบาลและหลักประชาธิปไตยด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้กับผมจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นครั้งนี้จะนำไปสู่ความคล่องตัวความเป็นธรรมประสิทธิภาพประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศขอขอบพระคุณครับ
1: ท่านรัฐมนตรีจะชี้แจงนะครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิทธิ์ นิมสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ต้องเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำของท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับในประเด็นได้ฟังมีบางท่านกังวลเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงนะครับในส่วนของท้องถิ่นถ้าเกิดว่าเราจะมีการปรับนะครับจากการสอบที่จัดในส่วนกลางนะครับกลับไปให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คำนึงถึงเช่นกันครับแล้วก็ได้วางในเรื่องของมาตรฐานข้อสอบไว้แล้วเพื่อป้องกันในเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงในส่วนของท้องถิ่นนะครับในส่วนของภาคกอนะครับและผมก็หวังว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาจะได้ให้การสนับสนุนนะครับและจะได้นำกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไปทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดการบุคคลท้องถิ่นนะครับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นให้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับในการจัดการคนในท้องถิ่นเองนะครับในส่วนของรายละเอียดก็เราสามารถไปทำงานต่อในส่วนของชั้นกรรมาธิการได้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องนะครับก็จะรับไปพิจารณาและทำงานต่อในอนาคตต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: สมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีหรือผู้ชี้แจงจะตอบชี้แจงไหมครับครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่1ว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาหรือไม่นะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรแล้วกดที่ปุ่มแสดงตนครับ

0: กับเรียนท่านประธานครับ
1: ครับ
0: ผมชัยทัศน์พ่อสุนทร030แสดงตนครับ
1: 030แสดงตนครับ
2: ครับผมวิรัตลิ้มสุวรรณ134แสดงตนครับ
1: 134แสดงตนครับ
3: เดลนาย024แสดงตนค่ะ
1: 024แสดงตนครับมีผู้ใดยังไม่ได้แสดงตัวอีกไหมครับครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงปิดการแสดงตนครับเจ้าที่ส่งผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม142บวก3เป็น145ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับขอเชิญท่านสมาชิกได้ลงคะแนนครับ
2: ผมวิรัตลิ้มสุวรรณ134เห็นด้วยครับ
1: 34เห็นด้วยครับ
0: ชัยทัศน์พสุนทร030เห็นด้วยครับ
1: 030เห็นด้วยครับ
3: เจรนาย024เห็นด้วยค่ะ
1: 024เห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนครับจำนวนผู้ลงมติ147ครับมีบวก3นะครับ147บวก3ใช่ไหมครับ147บวก3เป็น150เห็นด้วย145บวก3เป็น148ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาครับครับต่อไปที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือคณะหรือกรรมการเต็มสภาครับเชิญท่านสมาชิกครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุเทพสังวิเศษสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับที่พ.ศ.จำนวน21ท่านขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองครบนะครับโดยที่ท่านสมาชิกเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนโดยมีผู้รับรองถูกต้องครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับโดยที่ข้อบังคับข้อ83วรรค2กำหนดว่าในการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน1ใน5ของจำนวนกรรมธิการทั้งหมดครับเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งกรรมธิการวิสามัญจำนวน21คนไม่เกิน1ใน5ของกรรมธิการทั้งหมดจึงไม่เกิน4คนนะครับขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการในสัดส่วนของรัฐมนตรีครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน4ท่านดังนี้นะครับ1นายธนนท์พันธีพาส2นายสุวิชาเพ็งไพบูลย์3นายปิยะคังกัน4นางสาวอัญจนาพึ่งเย็นขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุเทพสังวิเศษสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอชื่อกรรมการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน11ท่านดังต่อไปนี้1นายกิษณุเหลืองพิบูลกิจ2นางสาวปิญญพัฒน์สันสนียชีวิน3นางสาววิภาพรทองโสด4นายนัทกิจหนูรอด5นางอัจจรา ณระนอง 6. นางวาสนายศศร 7. นายพานุพงษ์เต็งวงวัฒนะ 8. นายสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดา 9. นายอัสดางแสวงการ 10. นายวอนหินดี 11. นายยุคนชนะวัดปัญญา 12.นายจรูนกลิ่นตลบ 13. นายสวิทขาวดี 14. นายชวคนวัฒนพรมงคล 15. นายพิมายคงทัน 16. นายกำพลทองชิวและ 17. นายพิชานพรสลิประธาน
1: ครับโดยที่มีท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนนะครับโดยมีขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองครบถ้วนนะครับจะมีสมาชิกท่านใดมีความเห็นต่างไปจากนี้มั้ยครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมไม่ได้คัดค้านนะครับมีความเห็นตามนี้นะครับเชิญเลขานุเลขาธิการวุฒิสภาได้อ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
6: รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.จำนวน21คนดังนี้ 1. นายถนนสันผีพาด2. นายสุวิชชาเพ็งไพบูลย์ 3. นายปิยะคันทังกัน 4. นางสาวอัญจนาพึ่งเย็น 5. นายกิษณุเหลืองพิบูลจิต 6. นางสาวปิญญาพัฒน์สันสนียชีวิน 7. นางสาววิภาพรทองโสด 8. นายนัฐกิจหนูรอด 9. นางอัจลาณละนอง 10.นางวาสนายศศร 11. นายพานุพงษ์เต็งวงวัฒนะ 12. นายสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดา 13. นายอัสดางแสวงการ14. นายวอนหินดี 15. นายยุคนชนวัฒน์ปัญญา 16. นายจรูนจินตลบ 17. นายสุวิทย์ขาวดี 18. นายชวพลวัฒนพรมงคล 19. นายพิมายคงทัน20นายกำพลทองชิวและ21นายพิชานพรสิริประธาน
1: ครับผมขอหารือที่ประชุมว่าจะกำหนดเวลาแปรยติภายในกี่วันครับ
0: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุเทพสังวิเศษวุฒิสมาชิกขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองครบนะครับโดยที่สมาชิกได้เสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันตามข้อบังคับโดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดได้เสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงครับจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่4ครับต่อไปเป็นเรื่องด่วนที่6ครับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วครับตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่28สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันจันทร์ที่27ตุลาคม2568ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาและมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณานั้นเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2568เมื่อวันที่12ธันวาคม2568ทำให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอันตกไปนะครับต่อมาในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบต่อไปตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเสร็จแล้วและได้เสนอรายงานต่อประธานวุฒิสภาตามข้อบังคับข้อ126รายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับ

0: ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้แถลงครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมพันตำรวจเอกปัญญากิตติในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ขออนุญาตกล่าวรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ครับตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่28สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันจันทร์ที่27ตุลาคม2568ได้มีมติรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอไว้พิจารณาและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณานั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วและที่ประชุมวุฒิสภาได้บรรจุรายงานของคณะกรรมาธิการในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่หนึ่งสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองเมื่อวันจันทร์ที่15ธันวาคม2568คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอเสนอรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการซึ่งพิจารณาเสร็จแล้วต่อที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งในการพิจารณาได้นำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในชั้นคณะรัฐมนตรีข้อสังเกตจากคณะกรรมาธิการสามัญที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ119และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณาตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญด้วยแล้วโดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานและผลการพิจารณาสรุปได้ดังนี้รายละเอียดในการปฏิบัติงานกำหนดเวลาพิจารณา60วันมีกำหนดการประยติภายใน7วันทำการมีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำแปรยติ1ท่านจำนวน1มาตราวงเล็บร่างมาตรา7มีการประชุมจำนวน4ครั้งมีหน่วยงานที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้มาร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นจำนวน7หน่วยงานสรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้มีจำนวน10มาตราไม่มีการแก้ไขไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็นมีสมาชิกวุฒิสภาสงวนคำแปรยติ1ท่านจำนวน1มาตราคือร่างมาตรา7รายละเอียดปรากฏตามรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้วจึงกราบเรียนประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านได้โปรดพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญซึ่งคณะกรรมการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามร่างเดิมรวมทั้งข้อสังเกตมาพร้อมด้วยรายงานนี้แล้วขอบคุณครับ
0: ท่านสมาชิกครับตามรายงานของคณะกรรมการสรุปได้ว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้วุฒิสภาได้นำรายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา77รัก2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาใช้ประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอนแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่2โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจำนวนทั้งสิ้น10มาตราคณะกรรมการไม่มีการแก้ไขไม่มีกรรมการสงวนความเห็นมีสมาชิกสงวนคำแปรยติจำนวน1มาตราและคณะกรรมการมีข้อสังเกตครับสำหรับการอภิปรายของสมาชิกนั้นเนื่องจากคณะกรรมการไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่มีสมาชิกสงวนคำแปรยติดังนั้นผู้มีสิทธิ์อภิปรายได้ก็แต่เฉพาะผู้แปรยติที่ได้สงวนคำแปรยติไว้เท่านั้นนะครับและเมื่อพิจารณามาตราที่สมาชิกสงวนคำแปรยติไว้เสร็จแล้วจะได้มีการลงมติในลำดับต่อไปนะครับทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราผมขอชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอภิปรายของท่านสมาชิกที่สงวนคำแปรยติและตอบชี้แจงของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเวลาของที่ประชุมครับแล้วก็เพื่อให้สามารถใช้เวลาของการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ที่มากที่สุดโดยขอความร่วมมือท่านสมาชิกที่สงวนคำแปรยติได้อภิปรายโดยกระชับไม่ฟุ่มเฟือยและตรงประเด็นกับที่ท่านขอสงวนไว้ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ55ครับคือการอภิปรายแสดงเหตุผลในการขอแก้ไขเพิ่มเติมของท่านเท่านั้นว่าเพราะเหตุใดจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมเช่นนั้นและให้อภิปรายให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดภายในรอบเดียวโดยคำอภิปรายของท่านจะต้องไม่วนเวียนซ้ำซากและไม่แสดงกิริยาหรือวาจาที่ไม่สุภาพใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดและผมจะไม่อนุญาตให้อภิปรายซักถามในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ได้สงวนไว้นะครับสำหรับการตอบชี้แจงของคณะกรรมการก็เช่นเดียวกันขอให้ตอบชี้แจงเฉพาะเหตุผลในการที่คณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับการขอแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สงวนไม่ต้องชี้แจงในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำแปรยติที่มีการขอสงวนไว้ซึ่งเมื่อผู้สงวนได้อภิปรายและคณะกรรมการได้ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้วผมจะให้ยุติการอภิปรายและลงมติในมาตรานั้นๆเลยเว้นแต่ผู้สงวนจะได้มีการถอนคำสงวนในมาตรานั้นๆไปแล้วครับทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ56ที่กำหนดว่าถ้าประธานของที่ประชุมเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้วประธานของที่ประชุมจะให้ผู้นั้นยุติการอภิปรายก็ได้แม้จะไม่ได้ฝ่าฝืนข้อ55ก็ตามจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยนะครับขอเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการครับ
2: ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปารภไม่มีการแก้ไขมาตรา1ถึงมาตรา6ไม่มีการแก้ไขมาตรา7แก้ไขวรรค1ของมาตรา55ไม่มีการแก้ไขมีสมาชิกสงวนคำแปรยติ
0: ขอเชิญท่านรัตนกรทองทิพย์อภิปรายครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.นี้นะคะก็มีทั้งหมด10มาตรานะคะดิฉันได้มีการขอแปรยติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา7นะคะโดยในมาตรา7ก็เป็นการขอให้มีความว่าให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา55นะคะแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2562และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนนะคะมาตรา55คือภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนที่ดินตามมาตรา53นะคะให้เจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ1ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เวรคืนเป็นประธานกรรมการผู้แทนกรมธนารักษ์ผู้แทนกรมที่ดินนะคะและดิฉันได้ขอเพิ่มนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์เข้าไปเป็นกรรมการนะคะเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทนะคะโดยให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายใน15วันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมตินะคะดิฉันขอเพิ่มนายอำเภอหรือว่าผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นะคะเข้าไปด้วยเนื่องจากมีเหตุผลทั้งหมด9ประการนะคะเหตุผลข้อที่1ก็คือเรื่องของบทบาทของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะท่านประธานคือการได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาใช้อำนาจทางการปกครองในระดับพื้นที่นะคะเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการและเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการที่เข้าไปเป็นกลไกในการกลั่นกรองและพิจารณาคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็ทำให้การบังคับใช้กฎหมายสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นมากขึ้นรวมถึงการพิจารณาและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนในพื้นที่โดยตรงนะคะเหตุผลข้อที่2คือผู้บริหารท้องถิ่นค่ะท่านประธานมีความใกล้ชิดกับข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่นะคะการพิจารณาคืนอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดินที่เคยถูกเวรคืนแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ก็มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงในปัจจุบันนะคะซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นอย่างเช่นนายกอบต.หรือว่านายกเทศมนตรีเขามีข้อมูลฐานรากค่ะท่านประธานมีประวัติที่ดินและแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แม่นยำกว่าหน่วยงานส่วนกลางนะคะตามข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะเหตุผลข้อที่3คือช่วยลดความขัดแย้งและสร้างการมีส่วนร่วมค่ะการมีตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นกรรมการนะคะส่วนนี้จะช่วยลดข้อครหาเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ทำให้ภาคประชาชนเองก็รู้สึกว่าตนเองมีกระบอกเสียงที่จะอยู่คอยเคียงข้างแล้วก็คอยปกป้องสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนไม่ให้ถูกลิดรอนโดยกลไกของราชการส่วนกลางหรือว่าส่วนภูมิภาคเพียงฝ่ายเดียวนะคะเหตุผลข้อที่4คือเพิ่มประสิทธิภาพและก็ความรวดเร็วค่ะการตัดหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างสำนักงานงบประมาณและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกแล้วนะคะแล้วแทนที่ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นนะคะจะช่วยลดขั้นตอนการประสานงานข้ามกระทรวงนะคะแล้วก็ทำให้การประชุมและการตัดสินใจสามารถทำได้จบในระดับพื้นที่อย่างรวดเร็วค่ะเหตุผลข้อที่5ค่ะท่านประธานผู้บริหารท้องถิ่นเองนะคะก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองอย่างเช่นเขาก็อาจจะมีโครงการของรัฐท้องถิ่นในพื้นที่ดินนั้นนะคะกฎหมายลูกหรือว่าระเบียบปฏิบัติก็คือจึงควรที่จะระบุให้ชัดเจนว่าหากอสังหาริมทรัพย์ที่พิจารณานั้นมีข้อพิพาทหรือว่าเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นต้องการใช้ประโยชน์ให้ผู้บริหารท้องถิ่นท่านนั้นงดออกเสียงนะคะเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับทายาทผู้ขอคืนที่ดินค่ะเหตุผลข้อที่6ค่ะท่านประธานเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลกับนายอำเภอหรือว่าผู้อำนวยการเขตนะคะดิฉันเห็นว่าควรกำหนดให้เป็นการทำงานร่วมกันนะคะในลักษณะของกรรมการร่วมระหว่างฝ่ายปกครองและส่วนภูมิภาคก็คือนายอำเภอนะคะและก็ฝ่ายปกครองท้องถิ่นคือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะเพื่อเหตุผลในเรื่องของการดุลและคานอำนาจค่ะท่านประธานเพราะว่าฝ่ายปกครองเขาก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและก็ข้อกฎหมายภาพรวมนะคะส่วนท้องถิ่นเขาก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับกายภาพและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนเหตุผลข้อที่7ค่ะท่านประธานในการเพิ่มผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปนะคะก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเพิ่มจำนวนคนในคณะกรรมการค่ะท่านแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรที่ดินและการคืนสิทธิ์นะคะจากระบบสั่งการจากส่วนกลางนะคะไปสู่ระบบที่ยึดบริบทพื้นที่แล้วก็การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งส่วนนี้ก็จะสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีค่ะเหตุผลข้อที่8คือหน่วยงานหลักนะคะที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตามเขตพื้นที่ตั้งของทรัพย์สินโดยบริหารจัดการผ่านเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายค่ะซึ่งตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะคะเขาก็จะมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะกับการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ด้วยเหตุผลข้อที่9ค่ะท่านประธานต้องมีการถ่วงดุลค่ะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ควรที่จะมีคนกลางในพื้นที่นะคะไว้เป็นหลักให้ประชาชนพึ่งพิงนะคะตามหลักความโปร่งใสหลักธรรมาภิบาลและก็ลดการใช้ดุลยพินิจลงค่ะตามพระราชบัญญัติเวรคืนฉบับปัจจุบันนะคะพุทธศักราช2562มาตรา20นะคะก็มีการกำหนดให้การกำหนดเงินค่าทดแทนต้องคำนึงถึงราคาที่ประเมินไว้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์พิจารณาสำคัญร่วมกับราคาตลาดสภาพทรัพย์สินและทำเลที่ตั้งนะคะด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาค่ะท่านประธานค่ะดิฉันจึงเห็นควรว่าควรที่จะเพิ่มนายอำเภอหรือว่าผู้อำนวยการเขตรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการด้วยค่ะขอพระคุณค่ะท่านประธาน
0: เชิญกรรมการเชิญท่านประธานกรรมการตอบข้อชี้แจงครับ
4: เรียนท่านประธานและสมาชิกครับกรณีนี้ที่ท่านผู้ปรายติได้สงวนคำแปลไว้เนี่ยได้เคยมีการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ยกร่างเรื่องนี้ไว้ผมจะขออนุญาตให้ทางตัวแทนกฤษฎีกาเป็นผู้ชี้แจงครับเชิญครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับกระผมนายภูมิรินทร์ศรีมูลนะครับในฐานะกรรมาธิการนะครับสัดส่วนคณะรัฐมนตรีนะครับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับจะขออนุญาตเท้าความก่อนที่จะตอบประเด็นข้อสักถามของท่านสมาชิกนะครับผู้ประยตินะครับ อยากจะนำเรียนว่าในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านสมาชิกได้กรุณาดูในส่วนของเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตินะครับท่านสมาชิกจะเห็นได้ว่าตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเป็นการแก้ไขกฎหมายเวรคืนซึ่งมีหลักการที่สำคัญอยู่สองประการนะครับคือเรื่องของการกำหนดว่าเงินค่าทดแทนซึ่งประชาชนซึ่งผู้ถูกเวรคืนนะครับไม่ได้มารับเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนะถ้าตามกฎหมายปัจจุบันนี้นะครับเงินนั้นจะตกเป็นของแผ่นดินนะตามเวลาที่กำหนดแล้วไม่มารับเงินนั้นจะตกเป็นของแผ่นดินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเองท่านก็วิจัยว่าเป็นกรณีที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับทางสำนักงานการกฤษฎีกาจึงมีความเห็นว่านะเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ถูกเวรคืนจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้โดยเร่งด่วนนะเพื่อให้ประชาชนซึ่งผู้ถูกเวรคืนนั้นนะนอกจากจะถูกภาคกรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็สมควรที่จะรับเงินค่าทดแทนนะครับแม้ว่าจะมีเหตุขัดข้องในการที่จะไม่สามารถที่จะรับเงินค่าแทนได้ก็สมควรที่จะกำหนดบทบัญญัตินะครับในการที่จะกำหนดให้ทางตัวผู้ถูกเวรคืนเนี่ยสามารถที่จะมารับเงินค่าแทนได้แม้ว่าจะพ้นระยะเวลาไปแล้วมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้เป็นหลักการประการแรกของกฎหมายฉบับนี้นะครับส่วนกฎหมายฉบับนี้มีหลักการที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วนะครับก็ได้มีบทบัญญัติในเรื่องบางประการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับประชาชนผู้ถูกเวรคืนหนึ่งในนั้นก็คือในมาตรา55ซึ่งเป็นประเด็นที่พิปรายในอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการคืนที่ดินนะให้กับผู้ที่ถูกเวรคืนนะหลักการสำคัญของการคืนที่ดินครับท่านสมาชิกทุกท่านครับก็คือกรณีที่รัฐนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกรณีของรถไฟฟ้าก็ดีนะครับหรือว่าการสร้างทางหลวงก็ดีการสร้างเขื่อนก็ดีปรากฏว่าได้มีการเวรคืนและปรากฏว่าลักษณะของแผนงานนั้นมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีบางส่วนที่มีการเวรคืนที่ดินจากประชาชนแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์แล้วใช้ได้ไม่เต็มที่ก็เหลือจากการใช้ประโยชน์นะกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา37ก็กำหนดว่าประชาชนผู้ถูกเวรคืนสมควรนะครับที่จะได้รับคืนที่ดินที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีการเวรคืนนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็มีการบัญญัติในส่วนของมาตรา37ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะเป็นที่มาของการกำหนดนะในกระบวนการของการคืนที่ดินตามกฎหมายว่าได้การเวรคืนฉบับนี้นะครับซึ่งกระบวนการของการเวรคืนปรากฏว่ามีกระบวนการที่ก่อให้เกิดการขาดประสิทธิภาพในการเวรคืนก็คือเรื่องของการกำหนดคณะกรรมการในการคืนที่ดินนะซึ่งคณะกรรมการในการคืนที่ดินนั้นในปัจจุบันนะครับผมมีภาพฉายขออนุญาตในภาพฉายภาพแรกนะครับก็คือปัจจุบันนี้คณะกรรมการคืนที่ดินนั้นนะครับมีอยู่ทั้งหมด5หน่วยงานครับท่านสมาชิกครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เวรคืนเช่นกรณีมีการสร้างทางหลวงนะครับกรมทางหลวงก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวรคืนซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นประธานในการคืนที่ดินนะครับ2ก็จะมีผู้แทนกรมธนารักษ์ซึ่งท่านจะดูแลเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินซึ่งเป็นที่ดินของรัฐนะ3คือผู้แทนกรมที่ดินซึ่งท่านจะดูแลเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินทั้งหมดในภาพรวมนะครับแล้วก็4ผู้แทนสำนักงบประมาณแล้วก็5ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินนะครับซึ่งในส่วนผู้แทนในส่วนที่4และส่วนที่5นะเป็นผู้แทนจากหน่วยงานซึ่งปรากฏว่าในการชี้แจงของการพิจารณาร่างฉบับนี้นะท่านก็ชี้แจงว่า ตัวผู้แทนทั้งสองส่วนคือสำนักงบมาและสตง.นั้นท่านไม่ได้มีส่วนในการเขี่ยวข้องในเรื่องของการคืนที่ดินท่านจะเห็นได้ว่าสำนักงบมานั้นท่านเป็นผู้ที่จ่ายเงินในการที่จะทำโครงการต่างๆนะคือเป็นลักษณะเงินขาออกนะคือการนำเงินไปการเวนคืนนะแต่ในส่วนของขาเข้านะท่านสำนักงบงานท่านไม่ได้มีหน้าที่ในส่วนนี้นะครับสองคือผู้แทนสตง.ท่านมีบทบาทตามรัฐธรรมนูญก็คือเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นการที่จะลงมาดูแลในเรื่องของการคืนที่ดินหรือคืนเงินต่างๆก็อาจจะทำให้เกิดการขัดกันในหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองส่วนนี้นะดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ว่าทั้งสองหน่วยงานนี้ก็เห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการที่จะมีการคืนที่ดินนะครับคณะกรรมการจะได้มีความคล่องตัวนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐบุคลากรทั้งสองหน่วยงานนี้ก็มีไม่เพียงพอเพราะเหตุว่าการเวนคืนที่ดินนั้นมีการเวนคืนในหลายท้องที่นะในท้องที่ชนบทก็ดีนะครับท้องที่ต่างจังหวัดก็ดีมันไม่เป็นการเวนคืนเฉพาะแต่ในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นบุคลากรทั้งหมดนะครับที่จะต้องไปดำเนินการในการคืนที่ดินในพื้นที่ชนบทนะครับก็จะทำให้ผู้แทนสำนักงบมาและผู้แทนสตง.นั้นท่านอาจจะไม่สะดวกในการที่จะเข้าร่วมประชุมนะครับกรรมการก็ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็เห็นว่ามีผู้แทนเพียงแค่3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆจะทำให้กระบวนการในการเวนคืนที่ดินนั้นเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นผลทำให้ประชาชนได้รับคืนที่ดินได้อย่างเร็วมากยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าจะครบองค์ประกอบซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างปกตินะครับก็ทำให้อาจจะการพิจารณาการคืนที่ดินล่าช้าอันนี้เป็นเหตุผลของการที่ต้องมีการแก้ไขในส่วนนี้นะผมขออนุญาตไปสไลด์ที่2นะครับเพื่อให้ท่านกรรมาธิการได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับคือหลักการของการคืนที่ดินนั้นนะครับโดยปกติแล้วนะการคืนที่ดินนะประชาชนโดยมากเนี่ยนะครับที่ถูกเวนคืนจะต้องเป็นผู้เสียสละที่ดินนะเพื่อประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐจะนำไปทำทางหลวงบ้างทำเขื่อนบ้างนะครับหรือว่าไปทำรถไฟฟ้าบ้างนะเจ้าของที่ดินจะเป็นผู้เสียสละที่ดินของตัวเองเพื่อประโยชน์ในการที่จะให้หน่วยงานของรัฐนั้นนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการของหน่วยงานของรัฐนั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อหน่วยงานของรัฐที่เวนคืนนำที่ดินของประชาชนไปใช้แล้วปรากฏว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ก็ดีเหลือจากการใช้ประโยชน์ก็ดีนะครับรัฐธรรมนูญจึงกำหนดว่าควรที่จะต้องได้รับคืนที่ดินด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของการนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ในแต่ละหน่วยงานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานผู้สร้างโครงการนั้นกับตัวประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโดยแท้นะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ที่ดินนั้นถูกปล่อยล้างนะครับไม่มีผู้ใช้ประโยชน์แล้วที่ดินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานซึ่งมีการเวนคืนตามกฎหมายนะตัวกฎหมายเวนคืนจะกำหนดว่าเมื่อมีการเวนคืนแล้วให้ที่ดินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานนั้นเช่นทางหลวงก็ดีนะรฟม.ก็ดีหรือว่ากรมชลประทานก็ดีก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังนั้นที่ดินที่มีการเวนคืนไปกับที่ดินที่ต้องคืนจึงเป็นเรื่องระหว่างเจ้าของที่ดินและหน่วยงานผู้เวนคืนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนายอำเภอเองผู้บริหารท้องถิ่นเองจึงไม่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนในการกำหนดพื้นที่ในการเวนคืนแม้ว่าทางท่านผู้แปรยติท่านจะให้ข้อสังเกตและก็ให้เหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แต่ขออนุญาตกราบเรียนท่านสมาชิกว่าในเรื่องของการกำหนดโครงการต่างๆนั้นนะตัวนายอำเภอเองนะผู้บริหารท้องถิ่นเองท่านก็ไม่ได้เข้ามาในเรื่องของการกำหนดพื้นที่ในการเวนคืนตั้งแต่ต้นนะดังนั้นกระบวนการในการที่จะเป็นการคืนที่ดินนะจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่ท่านนายอำเภอแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนในการคืนที่ดินนะครับประกอบกับนะเนื่องจากเหตุผลที่ผมได้กราบเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเพื่อความคล่องตัวแต่ว่าเมื่อมีองค์ประกอบเพิ่มขึ้นก็คือนายอำเภอนะครับและผู้บริหารท้องถิ่นก็ยิ่งจะเป็นเหตุทำให้เกิดความล่าช้าในการที่จะคืนที่ดินให้กับผู้ถูกเวนคืนนะครับและประการสุดท้ายที่จะขออนุญาตกราบเรียนก็คือว่าเมื่อที่ดินต่างๆนะครับอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องมีการเวนคืนและจำนวนเงินที่ต้องเวนคืนกฎหมายเวนคืนนะพระราชบัญญัติเวนคืนฉบับนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของการคืนที่ดินและหลักเกณฑ์และก็เงินจำนวนเงินที่ต้องคืนไว้ทั้งหมดแล้วในมาตรา51มาตรา53แล้วก็มาตรา54ครับท่านสมาชิกทุกท่านครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้วหน่วยงานผู้เวนคืนจำเป็นนะที่จะต้องคืนที่ดินให้กับประชาชน ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะเพราะว่ากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนจึงเป็นที่มาของการที่จะระบุว่าตัวองค์ประกอบของกรรมการผู้ถูกเวรคืนนั้นมีเพียงแค่3หน่วยงานก็เพียงพอนะครับสไลด์สุดท้ายแล้วครับท่านสมาชิกครับในส่วนของที่ท่านผู้แปรยติท่านได้กรุณาอภิปรายในเรื่องของมาตรา20ของกระบวนการในการกำหนดเงินค่าทดแทนครับผมจะขออนุญาตกราบเรียนว่าคณะกรรมการในส่วนนี้นะตามกฎหมายเวรคืนจะมีคณะกรรมการที่สำคัญอยู่2คณะกรรมการครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นคณะกรรมการตามมาตรา19คณะแรกนะครับคือคณะกรรมการที่จะมีการกำหนดเงินค่าทดแทนว่าจะได้อยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งคณะกรรมการที่จะกำหนดเงินค่าแทนนั้นจะเป็นคณะกรรมการในส่วนที่ดูแลในเรื่องผลประโยชน์ว่าราคาที่ดินในท้องถิ่นราคาที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่เวรคืนควรจะเป็นเท่าไหร่นะอันนี้กฎหมายกำหนดว่าผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ตัวนายอำเภอนั้นจะมีผู้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเหตุว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาตลาดจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาของที่ดินที่จะซื้อขายกันประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาที่ดินนะตามมาตรา19และมาตรา20ตามที่ท่านผู้แปรยติท่านได้กรุณาที่อภิปรายไปเมื่อสักครู่อย่างไรก็ดีคณะกรรมการตามมาตรา55ซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุดที่2นี้นะครับเป็นคณะกรรมการที่มิได้มีส่วนนะครับในเรื่องของการกำหนดราคาแต่อย่างใดจำนวนเงินจะคืนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเป็นอย่างไรหลักเกณฑ์ในการคืนเป็นอย่างไรกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนทั้งหมดแล้วนะคณะกรรมการคืนที่ดินตามมาตรา55มีเพียงหน้าที่ที่จะพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ในการขอคืนที่ดินเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่หากตรงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการหน่วยงานผู้เวรคืนจำเป็นที่จะต้องคืนที่ดินให้กับผู้ขอคืนขอคืนที่ดินประชาชนผู้ขอคืนที่ดินนั้นโดยทันทีนะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนโดยสรุปนะครับว่าตัวคณะกรรมการตามมาตรา55นั้นนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเพื่อความคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับเงินค่าทดแทนอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีความล่าช้าก็สมควรที่จะมีคณะกรรมการในการคืนที่ดินเพียงแค่3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงนะการที่จะกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะก็อาจจะทำให้การคืนที่ดินของผู้ประชาชนผู้ถูกเวรคืนเกิดความล่าช้านะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการที่แก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านสมาชิกเพื่อโปรดพิจารณานะครับเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เองเป็นกฎหมายที่มีความเร่งด่วนนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอความกรุณาท่านสมาชิกทุกท่านได้โปรดลงมตินะครับเห็นชอบในร่างมาตรานี้ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับกราบขอบพระคุณครับ
0: เมื่อมีการอภิปรายแล้วก็ตอบชี้แจงแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับโดยผมจะขอถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิมหรือจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนครับขอให้ทุกท่านได้เสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรแล้วก็กดที่ปุ่มแสดงตนครับ
6: กราบเรียนท่านประธานครับผมชัยทัศน์พ่อสุนทร030แสดงตนครับ
0: 030แสดงตนครับ
7: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิวัฒน์รุ่งแก้วทิพย์หลุดครับขอแสดงตนครับ
0: ครับวิวัฒน์รุ่งแก้วครับแสดงตนครับ
8: ผมวิรัติลิ้มสุวัฒน์134แสดงตนครับ
0: 130แสดงตนครับ
9: เจรนัย024แสดงตนค่ะ
0: 024ครับมีผู้ใดยังไม่ได้แสดงตนอีกไหมครับเจ้าที่ส่งผลการแสดงตนครับจำนวนผู้เข้าประชุม155บวก4 159คนครบองค์ประชุมครับครับต่อไปผมจะถามมติครับ ามมติมาตรา7นะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สงวนคำแปรยติให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับ
7: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวิวัฒน์ลุงแก้ว136เห็นด้วยครับ
8: ผมวิรัติลิ้มสุวัฒน์134เห็นด้วยครับ
0: ครับ
9: เจริญการครับ024
10: วุฒิชาติกัลยาณมิตร140เห็นชอบครับ
0: 3เห็นชอบ3ครับ
9: ต่อเจริญการ024เห็นชอบค่ะ
0: 4ครับเห็นชอบ4
6: ชัยทัศน์พอสุนทร030เห็นชอบครับ
0: เห็นชอบ5ครับมีสมาชิกท่านผู้ใดยังไม่ได้ลงคะแนนครับครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าที่ลงคะแนนครับจำนวนผู้ลงมติ161ครับ
11: มีบวกไหม
0: ฮะ161บวก5 166ครับเห็นด้วย154บวก5เป็น159ไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง4ไม่ลงคะแนนเสียง0นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิมนะครับขอเชิญท่านเลขาธิการได้ดำเนินการต่อครับ
2: มาตรา8ถึงมาตรา10ไม่มีการแก้ไข
0: ครับเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามระดับมาตราจนจบร่างแล้วต่อไปผมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำได้แต่จะขอไกแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ครับจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือเนื้อความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่หรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าจบการพิจารณาในวาระที่2ครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่3ครับโดยที่ร่างพระบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้ว่าจะเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอให้ท่านสมาชิกได้เสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนครับ

0: ผมฟิรันทิพย์สุวัสดิ์134แสดงตนครับ
1: 134แสดงตนครับ
2: ท่านประธานครับพุทธชาติกัลยาณมิตร140แสดงตนครับ
1: 140ครับ
3: ชัยทัศน์พ่อสุนทร030แสดงตนครับ
1: 030ครับ
4: เจรนัย024แสดงตนครับ
1: 024ครับครับมีผู้ใดยังไม่ได้แสดงตนครับครับท่านเจ้าที่ส่งผลคะแนนครับส่งผลการแสดงตนครับจำนวนผู้เข้าประชุม160บวก4ครับ164ครับครบวงประชุมครับต่อไปผมจะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
0: ครับท่านประธานครับผมวิรัติลิ้มสุวรรณ134เห็นด้วยครับ
1: 134เห็นด้วยครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับวุฒิชาติกัลยาณมิตร140เห็นชอบครับ
1: 140เห็นชอบด้วยครับ
3: ครับชัยทัศน์พ่อสุนทร030เห็นชอบครับ
1: ครับ030เห็นชอบครับ
4: เจรนัย024เห็นชอบค่ะ
1: 024เห็นชอบครับมีท่านผู้ใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าที่ส่งผลการลงคะแนนครับจำนวนผู้ลงมติ164บวก4เป็น168เห็นด้วย157บวก4เป็น161ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง5ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยที่คณะกรรมการมีข้อ

0: ที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วครับต่อไปไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีแล้วก็ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาครับท่านสมาชิกครับสำหรับระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาลำดับที่ 5.1 ถึง 5.4 โดยท่านประธานวุฒิสภาได้รับหนังสือจากผู้เสนอญัตติทั้ง4ฉบับแจ้งว่าขอถอนญัตติทั้ง4ฉบับโดยที่ข้อบังคับข้อ47กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการถอนญัตติที่ประธานวุฒิสภาสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมและได้ส่งให้สมาชิกแล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบดังนั้นการจะถอนญัตติทั้ง4ฉบับซึ่งประธานวุฒิสภาได้สั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมก่อนนะครับผมจึงขอถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องในการขอถอนญัตติทั้ง4ฉบับของผู้เสนอญัตติหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีผู้ใดขัดข้องนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้เสนอญัตติถอนญัตติทั้ง4ฉบับออกไปก่อนนะครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่5ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีครับและเป็นระเบียบต่อไปเป็นระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆครับ 7.1 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินแทนตำแหน่งที่ว่างครับโดยประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินครับพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีมีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งคณะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการว่างลงในการนี้ประธานคณะกรรมาธิการจึงขอให้ที่ประชุมตั้งนายธวัชสุรบาลและนายวิรัตทำบำรุงเป็นกรรมธิการในคณะกรรมการการบริหารและการแผ่นดินแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระข้อ 7.1 ครับ 7.2 ตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐแทนตำแหน่งที่ว่างครับด้วยประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐนายสมบูรณ์หนูนวลมีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการว่างลงในการนี้ประธานกรรมการคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมตั้งนางวราภัทรไพพรรณรัตน์เป็นกรรมการในคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7.2 7.3 ตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมแทนตำแหน่งที่ว่างด้วยประธานกรรมการด้วยประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมนะครับนายวิวัฒไกรพิสุทธิ์กุลมีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการว่างลงในการนี้ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมตั้งนางแดงกองมาเป็นกรรมการในคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7.3 ครับ 7.4 ตั้งกรรมการในคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมแทนตำแหน่งที่ว่างครับด้วยประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสในความหลากหลายทางสังคมนายประเทืองมนตรีมีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการว่างลงในการนี้ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมตั้งนางเจรนัยตั้งกีรติและนางสาววิชาวีประทุมสวัสดิ์เป็นกรรมการในคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่7ครับฮะไหนครับท่านวุฒิชาติครับท่านวิชาติเชิญครับ
1: กับเรียนท่านประธาน

0: ที่สภาที่เคารพครับในส่วนของกรรมธิการการคมนาคมในการประชุมเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาครับได้มีเนื่องจากท่านสุนทรชาวกิจค้าท่านได้ขอลาออกจากคณะกรรมการการคมนาคมเพื่อไปลงที่คณะกรรมการการเกษตรทำให้ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการคมนาคมว่างหนึ่งตำแหน่งครับแล้วก็มีการเสนอชื่อท่านอัจฉรพันธ์หอมรถเข้ามาเป็นกรรมการในสัดส่วนของกรรมการการคมนาคมครับจึงเสนอที่ประชุมครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองครบถ้วนนะครับท่านสมาชิกครับโดยที่ท่านวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการการคมนาคมได้เสนอญัตติขอให้ที่ประชุมตั้งกรรมการในคณะกรรมการการคมนาคมแทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีผู้รับรองถูกต้องทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ40วงเล็บ5ครับแต่เนื่องจากข้อบังคับข้อ23กำหนดว่าในการประชุมวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาให้ที่ประชุมวุฒิสภานะครับพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะได้มีมติเป็นอย่างอื่นดังนั้นผมจึงขอถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องที่จะให้ที่ประชุมตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการการคมนาคมแทนตำแหน่งที่ว่างหรือไม่ครับถ้าไม่มีผู้ใดขัดข้องนะครับถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการคมนาคมแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับและโดยที่ประธานคณะกรรมการการคมนาคมได้ขอให้ที่ประชุมตั้งนางสาวอัชรพันธ์หอมรถเป็นกรรมธิการในคณะกรรมการการคมนาคมแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับเป็นนั้นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่7ครับท่านสมาชิกครับวันนี้หมดระเบียบวาระแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมครับผมขอปิดประชุมครับ

0: ูเอนเซอร์ได้อย่างง่ายๆเพราะเรามีโทรศัพท์มือถือ
1: ถูกต้องนะแล้วก็สื่อออนไลน์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อให้ความบันเทิงนะคะแต่เป็นพื้นที่ที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้แสดงความสามารถได้อย่างไร้ขีดจำกัดก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนคุณครูนักเรียนนะคะให้ได้ค้นพบความสามารถของตัวเองแล้วก็เอาทักษะเหล่านี้เนี่ยไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยแล้วก็มีจริยธรรมด้วยประกอบกับมี AI นะเข้ามาช่วยแล้วช่วงนี้ก็จะได้ยกระดับการผลิตผลงานแล้วก็ร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนพัฒนาชุมชนต่อไปนะคะซึ่งนอกจากนี้ความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้ค่ะคือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดในการผลิตผลงานและการสร้างสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปค่ะ
0: ค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะให้เราได้แสดงศักยภาพของเราเองบางคนไม่รู้ตัวนะบางคนแบบไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้จะมีความสามารถจะมีหัวที่เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นแบบความครีเอทีฟอยู่ในตัวพอเนี่ยพอโลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปเรามีโซเชียลอยู่ในมือบางทีเล่นติ๊กต็อกธรรมดาเนี่ยบางคนขำๆแต่ปังขึ้นมาคอนเทนต์ดีคนกดถูกใจเพียบเลยแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ต่างๆกลายเป็นว่าเป็นครีเอเตอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมาย
1: แล้วมันก็อาจจะพัฒนาไปสู่การเป็นอาชีพ
0: ต่อยอดได้เลย
1: ในอนาคตด้วยนะคะ
0: สวัสดีคุณเข็มพรค่ะพี่เข็มพรบอกกำลังรับฟังรับชมรายการหมุนตามวันที่จังหวัดนครพนมอำเภอธาตุพนมภาพเสียงชัดเจนดีขอบพระคุณมากเลยนะ
1: คะ
0: พี่เข็มพรนี่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือยังบอกหน
1: ่
0: อยนะคะพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยเน้นย้ำนะคะคุณผู้ฟังคะช
1: ่
0: วงนี้มาแล้วค่ะถึงแม้จะเป็นวันแรกก็ตามมิจฉาชีพออกระบาดอีกแล้ว
1: ทันโลกทันเหตุการณ
0: ์ต้องมาเตือนกันหน่อยค่ะรัฐบาลฝากเตือนมานะคะว่าอยากให้คุณผู้ฟังหลงเชื่อมิจฉาชีพที
1: ่
0: ช่วงนี้เนี่ยจะฉวยโอกาสส่งลิงก
1: ์
0: บอกให้กดลงทะเบียนลิงก์นั้นลิงก์นี้อย่าไปหลงเชื่อทางด้านของคุณพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้มีการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะก็เริ่มลงทะเบียนวันนี้ไปจนถึง29พฤษภาคมตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะย้ำเตือนกันหน่อยค่ะรัฐบาลฝากเตือนอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพที่จะฉวยโอกาสอาศัยจังหวะนี้แหละบางคนสร้างเพจปลอมบางคนส่ง SMS หรือว่าทักแชทไปหลอกบอกเนี่ยเป็นลิงก์ให้กรอกลงทะเบียนไทยช่วยไทย plusให้ประชาชนกดลิงก์แล้วไปกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ประชาชนระมัดระวังกันไว้ให้ดีตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นเปิดให้ลงทะเบียนช่องทางเดียวเท่านั้นแอปพลิเคชันเป่าตัง
1: ถูกต้อง
0: เป่าตังต้องเป่าตังแบบเป่าตังเฉยๆบางคนจะไปใส่เป่าตุ้งเป่าตังเป
1: ่
0: าแบบที่ตังที่ไม่ใช่แบบตอเป่าแผ่นอากาศงองูอ่ะ
1: นี่แหละ
0: ดูให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าพบข้อความที่มีลักษณะเร่งรีบให้ลงทะเบียนรีบให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ขอข้อมูลส่วนตัวท่านตั้งข้อสังเกตเอ๊ะไว้ก่อนเลยว่ามิจฉาชีพแน่นอนนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียเงินในบัญชีแล้วก็สูญเสียข้อมูลส่วนตัวของท่านวิธีการแนะนำอย่าไปกดลิงก์ SMS ข้อความแปลกปลอมจากที่อื่นถ้าเราไม่ได้เข้าไปในแอปเป่าตังค์และมีข้อความส่งมาอย่าไปกดอย่าหลงเชื่อเพจ Facebook หรือบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเพจนั้นจริงหรือไม่นะคะแล้วก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามบัตรประชาชนวันเกิด OTP ข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าไปให
1: ้
0: คือถ้าท่านทำไม่ได้จริงๆท่านไปติดต่อธนาคารกรุงไทยให้เจ้าหน้าที่เพราะเขามีเจ้าหน้าที่คอยบริการท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างเป็นนี่คือมุกเดิ
1: ม
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สารเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ไม่มีนโยบายที่จะโทรไปหาท่านแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนแล้วก็ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งหากสงสัยท่านโทรไปถามหน่วยงานต้นสังกัดสมมติอ้างกระทรวงไหน
1: อ
0: ่ะท่านโทรไปถามหน่วยงานนั้นได้เลยอย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านตกเป็นเหยื่อถูกหลอกพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นร่วมมือกันช่วงนี้แหละวิชาชีพออกระบาดแล้วเพราะวันนี้เนาะ อาศัยช่วงนี้คนแก่คนเฒ่าคนแก่ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องบางคนตาสีตาสาคุณป้าทำไม่เป็นหลงเชื่อเนี่ยแย่เลยเพราะฉะนั้นเตือนๆกันไว้ช่วงนี้นะคะ
1: ต้องบุตรหลานจะต้องดูแลด้วยเนาะคุณพ่อคุณแม่ยังไงฝากเตือนกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปดูกันที่ข่าวนี้นิดนึงนะคะคือเดี๋ยวใกล้จะเข้าสู่ช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะสัปดาห์นี้ตรงกับวันอาทิตย์นะคะ31พฤษภาคมนะคะวันวิสาขบูชานะคะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญซึ่งวัดไทยทั่วโลกนะคะเดี๋ยวจะเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมค่ะก็ท่านบอกว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยรับมอบหมายนะคะจากมหาเถรสมาคมให้ประสานวัดในราชอาณาจักรแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศด้วยสำหรับกิจกรรมวันวิสาขบูชาค่ะซึ่งปีนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะก็มีการจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติค่ะส่วนกลางเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดงานกันที่พุทธมณฑลนะคะในพระบรมราชูปถัมภ์ก็จะประกอบด้วยวันที่29พฤษภาคมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ค่ะจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์นานาชาติพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระศรีสักยะทศพลนยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะคะแล้วก็การประดับโคมตราการเครื่องแขวนนะคะดอกไม้ประดิษฐ์จากการประกวดชิงถ้วยพระราชทานค่ะแล้วก็ในวันที่31นะคะช่วง 7:00 นจะมีพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็ช่วงเย็นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาและเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็กิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาสนทนาธรรมและบรรยายธรรมถวายเป็นพุทธบูชานะคะส่วนในภูมิภาคนะคะวัดทั่วไปเนี่ยเขาจัดงานกันอยู่แล้วนะช่วงเย็นก็จะมีการเวียนเทียนนะคะรวมไปถึงวัดไทยต่างประเทศด้วยนะคะก็จะจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งการทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะคะก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะทุกที่เลยทั่วประเทศร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะคะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ที่1มิถุนายนจัดเป็นวันหยุดชดเชย
0: วันหยุดชดเชยหยุดยาวนะ
1: ถูกต้อง
0: เสาร์อาทิตย์จันทร
1: ์ใช่
0: นะคะก็ฝากชาวพุทธไว้ด้วยนะคะคุณพี่เข็มพรบอกลงแล้วครับตั้งแต่เช้าๆเลยยินดีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณพ่ออ่อนจันทร์นะคะบอกเขื่อนสิรินธรอากาศโปร่งใสฝนไม่ตกครับ
1: ค
0: ุณโดนัสสารบุตรบอกว่าสวัสดีครับรอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับนี่รอก่อนนะคะแล้วก็นมัสการพระรุ่งขัตติยะด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการหมุนตามวันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถ้าเป็นจันทร์อังคารเนี่ยเราจะเจอกัน2ชั่วโมง15นาฬิกาถึง17นาฬิกาแล้วก็วันพุธถึงวันศุกร์นะคะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางเลยนะคะขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์นะคะยังไงพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะ
1: และดิฉันปณิสราปันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์นันตาสุคนครับปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบรมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนยืนยันกลุ่มที่รอผลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกนับรวม
11: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 14:00 น.ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบภายใน3วันนั้นสิทธิ์จะถูกนับรวมในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกและหากผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยจะไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสิทธิ์เต็มก่อนนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมกว่า1ล้านร้านค้าเข้ามากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยขณะนี้มีร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์แล้วประมาณ 400,000 ร้านค้าพร้อมทั้งเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยและจุดบริการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปพร้อมยืนยันว่า30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการที่ธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมาก
12: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่จังหวัดขอนแก่นหลังระบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างหนาแน่นซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดบริการพิเศษบริเวณด้านข้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบอุปสรรคในการลงทะเบียนสำหรับปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากระบบตรวจจับดวงตาผู้สูงอายุได้ยากการลืมรหัสผ่านตลอดจนปัญหาซิมโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะกรณีที่ระบบขึ้นข้อความรอตรวจสอบ3วันถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลใจชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
4: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมปรับรูปแบบการนำเข้าและส่งออกชายแดนเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ6วันเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
13: นายวิบูลย์ วาวบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่โดยจะเปิดให้นำเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ6วันแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการคือช่วงเช้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วงบ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนวันอาทิตย์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่จะไม่มีการตรวจสินค้าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะดำเนินการที่จุดร่องแห้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยมีเจ้าหน้าที่จากศุลกากรอาสารักษาดินแดนและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนและลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมโดยคาดการณ์ว่าสามารถตรวจปล่อยรถยนต์ได้ประมาณวันละ40คันหรือประมาณ240คันต่อสัปดาห์และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขวัญกมลเชื่อมสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569นะครับมาแล้วพร้อมกันที่นี่ครับแน่นอน FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ทาง AM ครับ819 KHz 891 KHz ครับรวมถึง AM 1467 KHz ด้วยคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่คลื่นไหนนะครับวันนี้รายงานตัวกันหน่อยนึงนะครับหลายเรื่องเลยแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนตื่นมาวันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษจริงไหมครับนะฮะตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเลยลงทะเบียนกันหรือยังรายงานกันหน่อยได้ไหมสิทธิ์นะครับหรือว่าบางคนมีปัญหาอย่างไรบ้างลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะไล่เรียงกันเจออะไรบ้างนะครับได้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วขึ้นว่าต้องมีการตรวจสอบไหมอย่างไรนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้เลยนะครับบอกอยู่ที่หลังไมค์เจอปัญหาอย่างไรบอกมา02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับก็รายงานตัวกันมาก่อนเลยนอกเหนือจากบอลแล้วนะครับที่ดูแลคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึง19 นาฬิกาครับมีช่างเทคนิคของเราดูแลกันคุณทูลชัยคำรอดนะครับมีประสานงานวันนี้คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็อยู่ที่หลังไมค์เลยแจ้งมาได้เลยนะครับตอนนี้เปิดรับอยู่แล้วด้วยคุณลุงคุณป้านะครับที่จังหวัดไหนๆเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้นี้เห็นบรรยากาศจากหลากหลายพื้นที่มีการโทรมาก่อนหน้าที่จะดำเนินรายการด้วยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยบรรยากาศเป็นไงครับการไปยืนยันตัวตนอยากรู้เล่าได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ประสานให้นะครับขาดเหลือตรงไหนติดขัดอย่างไรนะครับอย่างน้อยก็มีสวท.นี่แหละอยู่เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขัดตรงไหนไม่สะดวกอย่างไรนะครับไปลงทะเบียนได้ไหมยืนยันตัวตนได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้ฟังข่าวอยู่บางคนสแกนใช่ไหมครับต้องมีการสแกนยืนยันตัวตนเรื่องของสแกนหน้าอาจจะมีปัญหาบางคนจำรหัสเข้าไม่ได้อ่ะเมื่อกี้นี้มีโทรมาละคุณบอลช่วยหน่อยจำรหัสเข้าไม่ได้ต้องทำยังไงบ้างอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าบางคนยังไม่ได้เป็นการอัปเวอร์ชันใหม่เลยนะครับถ้าเกิดไม่อัปเวอร์ชันปุ๊บเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะครับต้องปรับให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อาจจะแบบเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้ทำไมกดรับสิทธิ์ไม่ได้ตั้งแต่เช้าแล้วสิทธิ์ยังเหลือนะครับไม่ต้องกังวลสิทธิ์ยังเหลืออยู่นะครับขอให้คุณผู้ฟังตั้งใจนะครับในการที่จะกดแล้วก็วันนี้นะครับมีหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันอ่ะเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วรายงานตัวกันหน่อยนึงนะครับบอกแล้วว่าวันนี้เรื่องแรกเลยที่อยากรู้ก็คือลงทะเบียนได้หรือเปล่าไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ลงทะเบียนกันได้หรือเปล่านะครับมีคุณรจนาส่งมาแล้วคุณรจนาได้สิทธิ์ไหมครับวันนี้อยากทราบเหมือนกันนะครับแชร์มาแล้วก็ทักทายมาแล้วก็ส่งข้อความมาด้วยนะครับวันนี้มีใครที่ติดตามกันอยู่นะครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าเรื่องสำคัญเลยวันนี้แน่นอนข่าวแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องของเริ่มแล้วไทยช่วยไทยพลัสวันนี้25 พฤษภาคม 2569ครับเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามบรรยากาศจากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็นของสวท.นะครับมีการอัปเดตกันทีมข่าวของเราตื่นกันสแตนบายกันตั้งแต่เช้าไล่เรียนกันนะครับช่วงเวลาชั่วโมงแรกเป็นยังไงบ้างช่วงโมงที่2เป็นยังไงสิทธิ์เหลือเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับต้องบอกว่าวันนี้วันแรกครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสำหรับพี่น้องประชาชนที่เตรียมตัวนะครับมาตั้งแต่หลายๆวันก่อนหน้านี้มีการบอกกล่าวกันว่าให้ไปโหลดแอปพลิเคชันนะเรื่องราวของแอปเป๋าตังนะครับติดตั้งเอาไว้เลยแล้วก็อย่างที่บอกกันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่จะมีการลงทะเบียนว่าต้องปรับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Play หรือว่า Play Store นะครับก็ต้องทำให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับคุณบอลและทีมงานทุกคนที่ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนนะครับสิทธิ์เหลือเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงกันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครับต้องบอกว่าหลายคนได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับคนลงทะเบียน รื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับต้องบอกว่ามีบางคนครับที่ต้องรอใช่ไหมมีการยืนยันสิทธิ์กันต่างๆนะครับคนใหม่ต้องรอ SMS 3วันก่อนจะใช้สิทธิ์นะครับล่าสุดนี่ต้องบอกเลยมาดูหลักเกณฑ์ก่อนนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสอย่างที่ทราบกันนะครับก็คือ1เลยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนแล้วก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแน่นอนไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งระยะ1ระยะ2ระยะที่3ระยะที่4ระยะที่5หรือโครงการคนละครึ่งคลัสนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังด้วยเพราะมีบางคนบอกลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้สุดท้ายผมก็ถามไปว่าคุณพี่คุณป้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมเขาบอกใช่อ้าวไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถจะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้นะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขามีสิทธิ์ให้คุณอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกกันแล้วก็เป็นสิทธิ์อัตโนมัติเลยไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่นำเรียนกันแต่ถ้าเกิดว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องลงทะเบียนกันตอน6โมงเช้าของวันนี้วันแรกเลยนะครับมีคำถามถามมาเมื่อกี้นี้ทำไมคนใหม่ต้องรอ SMS 3วันคุณบอลนี่นะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับมีฝากมาหาข้อมูลเรียบร้อยนะครับบอกเพราะรัฐบาลเนี่ยต้องใช้เวลาครับในการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขให้ตรงตามที่กำหนดเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมนั่นเองนะครับขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับคนใหม่เอาไปหาข้อมูลมาให้แล้วด้วยเพราะว่าส่วนนึงเลยที่บอกว่าต้องรอ SMS ตอบกลับมาอีก3วันสำหรับคนที่เพิ่งลงใหม่นะครับสำหรับคนที่เพิ่งลงใหม่ก็จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบสำหรับคนใหม่ดังนี้นะครับหามาให้เรียบร้อยคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจกัน1เลยขั้นตอนแรกคือเมื่อคุณลงทะเบียนสำเร็จนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยรัฐบาลก็จะตรวจสอบคุณสมบัตินะว่าตรงเปล่านะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆซึ่งโปรเซสหรือว่าขั้นตอนหรือว่ากระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเงื่อนไขเนี่ยสำหรับคนใหม่นะครับก็ไม่เกิน3วันไม่เกิน3วันนะครับเพราะนั้นเนี่ยใจเย็นๆเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นคนใหม่ต้องรอย้ำนิดนึงใจเย็นๆนะครับคนใหม่ต้องรอตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน3วันและหลังจากนั้นเขาก็จะแจ้งผลทาง SMS ให้คุณนะครับแน่นอนเอามาดูถ้าผ่านคุณสมบัติคนใหม่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบครบ3วันเสร็จปั๊บนะครับคุณก็จะได้รับสิทธิ์ถ้าผ่านเกณฑ์นะผ่านคุณสมบัตินะครับคุณก็จะได้รับสิทธิ์ 4,000 บาททันทีแล้วเงินจะเข้าวันไหนคุณบอลวงเงินก็จะเข้าให้คุณวันที่1มิถุนายน2569ซึ่งก็เป็นวันแรกครับในการใช้จ่ายกรณีที่พอตรวจสอบแล้วนะฮะสำหรับคนใหม่ปรากฏไม่ผ่านคุณสมบัติรัฐบาลจะนำสิทธิ์กลับคืนมาลงทะเบียนใหม่ในรอบถัดไปนะครับก็รอติดตามเดี๋ยวก็จะมาแจ้งข่าวแจ้งข้อมูลกันนะครับในส่วนของไทม์ไลน์นะครับของเวลาสำคัญในการลงทะเบียนก็คือเริ่มลงทะเบียนวันนี้วันแรกแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้วันเดียวนะมีอีกคุณผู้ฟังแล้วสิทธิ์ก็ยังคงเหลืออยู่นะครับจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วบางคนแบบโอ้โหรีบลงตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับบางคนก็ช่วงกลางวันก็ทยอยลงกันนะครับบางคนได้ช่วงบ่ายเมื่อกี้มีแจ้งมาทางหลังไมค์ด้วยบอกได้ช่วงบ่ายครับคุณบอลโอเคแสดงความยินดีด้วยนะครับคนใหม่ย้ำนิดนึงที่มีการตรวจสอบไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับคนที่เป็นคนใหม่เพิ่งมีการตรวจสอบแล้วก็เขาจะใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยประมาณ3วันนะครับไม่เกิน3วันนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ก็วันที่1มิถุนายน2569นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่ชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่แล้วก็แน่นอนล่ะก็ต้องบอกว่าติดตามกันมาโดยตลอดเลยสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็อย่างที่นำเรียนกันว่าวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรัฐสนับสนุนให้60ประชาชนจ่ายเอง40นะครับแน่นอนอย่างที่ทราบกันว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกหลายๆคนบอกได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะครับก็ยินดีด้วยแต่ใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนก็จะมีหลักเกณฑ์นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติอย่างที่บอกกันนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนเผื่อว่าใครที่อยากจะลงทะเบียนเพราะตอนนี้สิทธิ์ยังเหลืออยู่สิทธิ์ยังไม่หมดนะครับแล้วก็ยังมีเวลาด้วยนะครับไปจนถึง29พฤษภาคมวันนี้25พรุ่งนี้26 27 28จนถึงวันศุกร์คุณฟังนะครับจนถึงวันศุกร์เลยวิธีการเดี๋ยวบอกอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้วิธีการในการลงทะเบียนเพราะว่า1 สิทธิ์ยังเหลืออยู่และ2ก็ยังไม่หมดเวลาด้วยนะครับแน่นอนขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่ถามมานะครับง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เลือกรูปโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับกดลงทะเบียนเลยนี่นะครับขั้นตอนที่2ง่ายมากคุณผู้ฟังอ่านรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดปุ่มคำว่าลงทะเบียนซึ่งเป็นสีน้ำเงินกดได้เลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบวิธีการนะครับก็จะเล่าให้ฟังบอกให้ฟังง่ายๆแบบนี้กดขั้นตอนที่2คือกดคำว่าลงทะเบียนตัวอักษรจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะเป็นแบนเนอร์สีน้ำเงินก็กดเลยลงทะเบียนนะครับขั้นตอนที่3เสร็จแล้วง่ายมากเห็นไหมครับอย่างที่บอกไปแสดงข้อความว่าคุณได้รับสิทธิ์คุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ภายในวงเล็บก็คือ60 40นะครับแล้วคุณก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้คือ1มิถุนายนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับบอกแล้วว่าขั้นตอนต่างๆก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอใช้ในวันที่1มิถุนายน2569ก็คือวันจันทร์หน้านะครับแน่นอนวงเงินที่รัฐบาลให้ก็คือสนับสนุนไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจำนวน4เดือนรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดโครงการนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอ่ะข้อความกันหน่อยนึงนะครับคุณสุวรรณาจากลพบุรีลงทะเบียนเรียบร้อยอันนี้แจ้งมาแล้วนะครับก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยเหรอโอ้โหเช้ามากๆเลยลพบุรีอากาศโปร่งฟังชัดเจนดีมันแฮปปี้มีความสุขหลังจากได้สิทธิ์นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับมีคุณติมคลองเตยแจ้งมาแล้วนะครับมีชีสเค้กด้วยคุณไมค์นะครับที่ทักทายมานะครับแล้วก็มีไมค์คราฟด้วยวันนี้ก็สวัสดีมาใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวครับก็รายงานตัวมาเลยทั้งด้านหลังไมค์นะครับอย่างที่บอกกัน02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721มาดูอีกเรื่องนึงที่ถามกันมาเยอะมากๆเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้เรื่องลงทะเบียนใช่ไหมที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังหลายคนตื่นแต่เช้าเลยนะครับตื่นตั้งแต่ตีห้าบางคนตั้งแต่ตีสี่เลยบางคนมีด้วยนะส่งมาบอกคุณบอลนอนไม่หลับมีใครนอนไม่หลับบ้างมีบอกตื่นเต้นแหมลุ้นเข้าใจได้นะครับเข้าใจได้ว่าก็ดีชีวิตมันมีความกระชุ่มกระชวยได้มีการลุ้นมันก็มีความตื่นเต้นดีนะครับมันไม่ราบเรียบอ่ะเป็นกำลังใจให้พอตื่นมาปุ๊บนะครับบางคนบอกนอนไม่หลับแต่พอได้สิทธิ์ก็แฮปปี้มาดูอีกกลุ่มนึงคุณผู้ฟังกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับจากข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทางด้านของท่านพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเตรียมเดินหน้าทบทวนผู้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในประมาณสัก2เดือนนะครับหลายคนที่ถามมาอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้สำคัญเลยทีเดียวนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus วันนี้วันแรกนะครับท่านก็บอกว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นนะครับโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง plus เดิมสามารถกดนะฮะปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ส่วนใหญ่แล้วหลายคนอาจจะเป็นกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มของผู้สมัครรายใหม่นะครับคือผู้ที่ต้องบอกว่ากลุ่มที่2เนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เป็นผู้สมัครรายใหม่ระบบนะครับจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยก่อนเห็นไหมครับเขาต้องใช้เวลาสักนิดนึงคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติพอคุณลงทะเบียนเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็จะส่งไปที่ระบบจะส่งไปที่กระทรวงมหาดไทยทำการตรวจคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาเนี่ยไม่เกิน3วันคุณผู้ฟังโดยระบบเนี่ยนะครับจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ช่วงระหว่างการตรวจสอบนะครับทั้งนี้เนี่ยจากข้อมูลล่าสุดครับพบว่าประชาชนเนี่ยให้ความสนใจลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เนี่ยเขาบอกว่า25นาทีแรกหลังเปิดระบบเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนไปคิดว่ากี่คนคุณผู้ฟังให้เวลาช่วงเวลาแค่แบบครึ่งชั่วโมงแรกก็แล้วกันครึ่งชั่วโมงแรกก็ประมาณสักไม่เกิน6โมงครึ่งเนี่ยปรากฏนะครับครึ่งชั่วโมงแรกนะเขามีการสรุปมา ท่านธราดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าครึ่งชั่วโมงแรกของเมื่อเช้านะครับผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า10ล้านสิทธิ์โอ้โหเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเหลืออยู่นะครับเหลือสิทธิ์อยู่นะครับจากข้อมูลที่มีการลงเอาไว้ในเพจของสวทช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเหลือประมาณ8ล้านสิทธิ์แต่ตอนนี้ครับหลายคนที่ดูอยู่หรือว่าฟังอยู่ก็เหลือแต่ว่าก็จะไล่ไทม์ไลน์เนี่ยก็จะมีการไล่เลียงไปเรื่อยๆว่าคนอาจจะลงตอนเย็นใช่ไหมครับสิทธิ์มันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับโควต้าทั้งหมดเนี่ยก็คือ30ล้านสิทธิ์นะครับจนกว่าจะหมดโควต้าตอนนี้ยังเหลือครับเหลืออีกหลายล้านสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะลงทะเบียนในช่วงของเย็นวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์จากไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นกำลังใจให้หลายคนที่ลงทะเบียนกันอยู่นะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าได้สิทธิ์แล้วนะครับแสดงความยินดีด้วยบอกว่ากำลังจะลงให้คุณยายนะครับกำลังจะลงให้คุณป้าด้วยก็ขอให้ได้สิทธิ์นะครับเพราะว่ามีข้อความส่งมามีกรณีอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังที่เป็นกลุ่มสำคัญเช่นเดียวกันเรื่องของกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองครับจำนวนคือประมาณสัก 13.2 ล้านสิทธิ์นะครับทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกลุ่มนี้แหละครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกรัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อเรียกร้องของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ไหนใครที่บอกว่าเดือดร้อนจังเลยคุณบอลแต่ว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์เลยแล้วก็ไม่เคยเลยในโทรมาบอกหน่อยเราก็อยากรู้นะครับตรงไหนช่วยได้ทีมงานสวทก็จะพร้อมนะครับแล้วก็จะช่วยประสานให้อย่างที่ท่านพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกในเพจของสวทเลยท่านบอกว่ามีกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนจริงบางส่วนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มีการมอบหมายเรื่องนี้ไปยังกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ครับเร่งลงพื้นที่นะครับในการสำรวจนะครับเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่ต้องบอกว่ามีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนเพิ่มเติมจากนั้นครับก็จะมีการส่งข้อมูลหลังจากไปสำรวจเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังนะครับดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบรายได้ต่อปีต้องดูนะครับก็เข้าไปตรวจสอบรายได้ต่อปีว่าได้เท่าไหร่ไปตรวจสอบเรื่องของการถือครองที่ดินสถานะการประกอบธุรกิจด้วยนะครับเขาก็จะตรวจสอบค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือและก็เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่เนี่ยเขาบอกคาดว่าจะใช้เวลาการดำเนินการนะฮะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคร่าวๆนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับทั้งลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเดือดร้อนแค่ไหนอย่างไรเป็นประชาชนที่มีรายได้เนี่ยต่ำกว่าเส้นความยากจนอย่างไรนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปยังกระทรวงการคลังพอไปลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วตรวจสอบหมดนะครับว่ารายได้ต่อปีเป็นยังไงมีการถือครองที่ดินไหมนะครับแล้วก็สถานการณ์การประกอบธุรกิจเป็นอย่างไรด้วยทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อเหตุผลคือจะได้ให้ความช่วยเหลือให้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงได้นะครับโดยกระบวนการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่เนี่ยอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังว่าเขาคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบสักประมาณ2เดือนนะครับโดยในระหว่างนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับเดิมกลุ่มเดิมก่อนนะจำนวนประมาณสัก 13.2 ล้านรายเนี่ยก็ยังคงได้รับสิทธิ์ปกตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามนะครับเพิ่มเติมมาผ่านทางด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับ022769717แล้วก็อีกเบอร์นึง022769721ชื่อว่าหลายคนครับก็ยังคงติดตามแล้วก็ก็ติดข้อมูลต่างๆกันอยู่นะครับมีเรื่องราวต่างๆส่งเข้ามาคุณพิสมัยครับคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์ได้แล้วรอยืนยันตัวตนก่อนอาจจะมีติดขัดเล็กน้อยแต่เข้าใจได้อันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอย่างที่นำเรียนกันคุณกำธรคำมูลนะครับได้รับสิทธิ์หรือยังสวัสดีครับคุณบอลมานะครับแล้วก็มีคุณอะไรเนี่ยคาชาพลนะครับส่งเข้ามามีคุณอัชราปิ่นทองด้วยนะครับเอ้าหลายหลายท่านเลยคุณนฤมลนะครับคุณสิริวดีนะครับแล้วก็มีคุณจามรีนะครับส่งเข้ามาด้วยเอ้าหลายท่านเลยที่ส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่จากพิจิตรนะครับจาก ประจินบุรีนะได้รับข้อความแล้วฟังทุกวันเลยแล้วก็จากแม่ฮ่องสอนด้วยจากหลายพื้นที่ฟังออนไลน์อยู่ฟังผ่าน TikTok ด้วยนะครับก็เรียกว่าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับมีหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต้องบอกว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับช่วยเหลือในมิติต่างๆเพื่อให้เรื่องของการลดภาระค่าครองชีพนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เรียกว่าหลายคนมีการบ่นมาแหละว่าอู้ข้าวของแพงจังเลยคุณบอลแล้วเรื่องของการใช้การจ่ายตอนนี้ก็อาจจะมีการติดขัดบ้างแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้รัฐบาลก็ออกมาเตือนกรณีที่มีมิจฉาชีพเนี่ยแหละนะครับยังคงใช้ช่วงเวลานี้ที่มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาใช้คำว่าฉวยโอกาสนี่มิจฉาชีพส่งลิงก์ส่ง SMS นะครับให้เพิ่มเพื่อนส่งมาทางไลน์ด้วยแล้วบอกให้คุณเนี่ยเอากรอกลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งเรื่องนี้ครับต้องรีบมาบอกกันด่วนที่สุดเลยนะครับหลังจากที่รัฐบาลครับเปิดโอกาสนะครับวันนี้เรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยให้เราได้มีการลงทะเบียนกันนะครับกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปนะครับเมื่อเช้าวันแรกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้วันแรกแต่สิทธิ์ก็ยังคงมีเหลืออยู่นะครับแล้วก็ยังไม่หมดเวลาด้วยนะครับจะไปหมดวันที่29เพราะนั้นแล้วเนี่ยใครยังไม่ได้ลงสามารถลงได้เลยแต่ในขณะเดียวกันก็ฝากนิดนึงครับมีการแจ้งมาเตือนประชาชนครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสอาศัยจังหวะช่วงนี้แหละคุณผู้ฟังสร้างเพจปลอมส่ง SMS มานะครับแล้วก็มีการทักแชทมาทางสื่อออนไลน์ด้วยบอกว่าตอนนี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสให้ประชาชนเนี่ยเขาส่งลิงก์มาเสร็จปุ๊บบอกให้คุณเนี่ยกรอกข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับขอประชาชน1เลยนะโปรดระมัดระวังแล้วก็2เนี่ยตรวจสอบให้ละเอียดด้วยบอกโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางเดียวเท่านั้นอันนี้อันดับแรกนะครับอันนี้อันดับแรกถ้าฟังรายการอยู่ฟังทางโซเชียลมีเดียอยู่บอกต่อๆไปด้วยไม่มีการกรอกข้อมูลทางลิงก์ไม่มีการทักแชทนะครับทางไลน์หรือว่าไม่มีการทักอินบ็อกซ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะให้กรอกข้อมูลแล้วบอกว่าคุณจะได้สิทธิ์ไม่มีนะครับย้ำเลยการลงทะเบียนลงได้เพียงแค่ช่องทางเดียวย้ำลงได้เพียงแค่ช่องทางเดียวนั่นก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นเห็นไหมฮะคุณพ่อครับคุณแม่ครับคุณลุงคุณป้าครับที่ฟังรายการอยู่ย้ำเลยว่าเราลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้เพียงแค่ทางเดียวนั่นก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะครับหากพบว่ามีข้อความที่เร่งให้คุณเนี่ยรีบกรอกข้อมูลลงในลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนคุณป้าเพิ่มเพื่อนด่วนเลยนะครับบอกว่าจะให้กรอกผ่านทางลงทางไลน์อะไรเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลโกงนะครับกลหลอกกลลวงของมิจฉาชีพดังนั้นครับฝากข้อเอาไว้หนึ่งเรื่องเลยเรื่องแรกอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือว่าข้อความแปลกปลอมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าหลงเชื่อเพจหรือว่าบัญชีโซเชียลมีเดียที่บางทีแล้วเนี่ยอาจจะมีการมาหลอกลวงมาแบบทำให้เรารู้สึกเกิดความสับสนนะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกข้อนึงคืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนด้านหน้าหรือว่าด้านหลังโดยเด็ดขาดวันเกิดพินเลข OTP ต่างๆอย่าเชื่อสายที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือว่าธนาคารแล้วก็โทรมาขอเลข OTP อันนี้ก็ไม่มีนะครับตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งนะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถแจ้งไปได้เลยที่สายด่วนครับ AOC นะครับ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับในช่วงเวลานี้ที่อยู่ในห่วงเวลาของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสก็มีการฉวยโอกาสจากมิจฉาชีพอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับเรียกว่าเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆกันเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกันต่อครับสักครู่เดียว
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
3: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสการแก้วประจัน
1: 17:33 นครับหลังไมค์วันนี้ค่อนข้างคึกคักแน่นอนท็อปิกสำคัญที่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็พูดคุยกันนะครับลงหรือยังเจอหน้ากันก็ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสหรือยังนี่60-40ส่วนใหญ่ก็ลงแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เจอมาก็บอกว่ารอ SMS นะครับรอ3วันอันนี้ก็เข้าใจกันแล้วว่าให้เวลาตรวจสอบผ่านกระบวนการไม่ต้องกังวลย้ำเลยไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดว่าถูกต้องตามเกณฑ์ทุกอย่างก็ได้รับสิทธิ์ตามปกติไปนะครับก็รอเวลานิดนึงนะครับมีหลายท่านเลยคุณสุรชัยทักทายเข้ามานะครับเรียกว่าได้รับสิทธิ์เรียบร้อยไหมส่งมาบอกกันหน่อยคุณน้ำตาลมีคุณตีน้อยด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีกับหลายๆคนที่เรียกว่าวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าแหละมาลงทะเบียนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40กันนะครับอีกเรื่องนึงครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีโอ้โหเรียกว่าโอ้ยทีมไทยแลนด์ของเรานี่ดังไกลกระหึ่มโลกกันเลยทีเดียวนายกรัฐมนตรีครับท่านอนุทินชาญวีรกูลครับมอบนโยบายทีมไทยแลนด์ยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกนะครับเน้นเรื่องของโอกาสเน้นเรื่องของประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจับมือทุกหน่วยงานคลัสเตอร์เดินหน้า FTA ไทยสหภาพยุโรปต้องบอกว่าเรียกว่าหลายคนที่ได้ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็รับฟังนะครับเสียงสะท้อนในประเด็นสำคัญครับคือการขับเคลื่อนนโยบายที่ใช้เวลาสนทนากันมากกว่า3ชั่วโมงคุยกันค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับกว่า3ชั่วโมงเลยนะครับประเด็นสำคัญที่ได้มีการหารือการพูดคุยกันนั่นก็คือ1เลยเรื่องของการเร่งเครื่องนะครับ FTA ไทยสหภาพยุโรปเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนนะครับของรัฐบาลที่ภาคธุรกิจทั้งไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากจะช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีแล้วก็เรื่องของการค้าด้วยเปิดโอกาสให้สินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากไทยเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านบอกมั่นใจครับเรื่องของการปรับการทำงานที่ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการในรูปแบบของคลัสเตอร์นี่นะครับเพื่อให้เป็นการผลักดันการเดินหน้าปิดการเจรจา FTA ในโอกาสนี้ครับทางด้านของหลายๆประเทศเลยสะท้อนมาว่าไทยเนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่สนอกสนใจนะครับในสายตาหงโหคนทั่วโลกเลยบอกอยู่ในเรดาร์ของนานาชาติอันนี้ประโยคนี้สำคัญเพราะว่าไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผู้เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานโลกนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการทูตเชิงรุกที่ครอบคลุมนะครับทางด้านของความมั่นคงแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็มนุษยธรรมด้วยนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำแนวทางการทูตนะครับเรื่องของแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่ต้อง ที่จับต้องได้นะครับเป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกโดยให้ความสำคัญกับ4เสาคุณผู้ฟังทราบว่ามีเสาอะไรบ้างเสาแรกเลยการทูตเพื่อความมั่นคงนะครับเพื่อเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมมนุษยธรรมนะครับนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนี่นะครับเรื่องที่3ครับคือการยกระดับมาตรฐานสู่ OECD อันนี้เนี่ยคำนี้หลายคนเลยบอกว่าเอ๊คืออะไรเป็นการสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกOECD ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับต้องการเร่งให้สำเร็จภายใน3ปีจากเดิมที่เคยตั้งไว้5ปีนะครับแล้วก็อีกเรื่องสำคัญครับคือการชูจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำด้วยนะครับว่าการเดินทางไปฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกับเรื่องราวของความคิดกับผู้นำของกลุ่มอาเซียนนี่นะครับทั้งทุกๆประเทศเลยเนี่ยต่างปักหมุดครับให้ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยถือว่าเป็นวาระแห่งภูมิภาคอันนี้เรื่องสำคัญนะความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเด็นนี้ครับประเทศไทยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างได้เปรียบประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารสูงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพงานสำคัญระดับโลกของไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้ระบุว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วก็เป็นเจ้าภาพเวทีระดับโลกอีกหลายรายการครับดังนั้นเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยคุณผู้ฟังอยู่ในสปอตไลท์โลกนะครับมีอีกหลายงานเลยยกตัวอย่างเช่นการประชุมในช่วงเดือนตุลาคมใช่ไหมครับหลายคนทราบแล้ว World Bank IMF Annual Meeting 2026นะครับช่วงตุลาคมของปีนี้แล้วก็มีการประชุมสุดยอดสุขภาพโลกซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังช่วงพฤศจิกายนนะครับก็ให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์กันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมอบนโยบายทีมไทยแลนด์ยุโรปครับเพื่อขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกเน้นเลยนะครับเรื่องของโอกาสนะครับแล้วก็เป็นการจับมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าทั้งในส่วนของ FTA สหภาพยุโรปแล้วก็ไทยนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนติดตามแล้วก็อัปเดตภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เดินหน้านะครับเพื่อที่จะยกระดับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทางด้านของเพจของ NBT Connect ครับก็ได้มีการลงเอาไว้น่าสนใจเลยต่อเนื่องเลยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนี่ต้องบอกว่าทันทีที่เครื่องแตะนะฮะที่ฝรั่งเศสที่ปารีสเนี่ยทำงานทันทีนะครับล่าสุดอีกหนึ่งงานสำคัญครับก็ได้มีการเร่งดึงทุนยุโรปครับบริษัทดังๆตอนนี้นะเขาบอกประเทศไทยเราเนื้อหอมเหลือเกินเขาเตรียมที่จะมาลงทุนในประเทศไทยและเขาสนใจคุณผู้ฟังตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานพลังงานสะอาดในประเทศไทยด้วยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเจริญเติบโตต่างๆเนี่ยกำลังเรียกว่าไปได้ดีเลยทีเดียวทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีการสนทนากับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งผู้บริหาร

ในประเทศไทยโดยเฉพาะคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเรื่องอะไรการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเช่นให้เห็นภาพเลยพวกอวกาศนะแล้วก็การบินและรวมถึงเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ครับผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และก็แบบมือสองด้วยในรูปแบบของการให้บริการเหล่านี้เนี่ยเขาแสดงความสนใจเรื่องที่จะปักหมุดมาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ครับเพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าต่างประเทศโดยใช้ประเทศไทยนะครับเป็นสถานที่ที่ให้บริการการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโอ้โหเรียกว่าอลังการเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้ครับบริษัทมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักเนี่ยอยู่ที่ ฝรั่งเศสและก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทยักษ์

แล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยพร้อมขยายกิจการเรื่องของบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยด้วยซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดความสามารถทั้งในส่วนของการซ่อมบำรุงอากาศยานไทยให้สามารถดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรนะครับมีบริษัทต่างๆอีกมากมายเลยนะครับที่เรียกว่าปักหมุดนะครับที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยก็จะกลายเป็นหับของภูมิภาคด้วยรวมถึงอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ในส่วนของการผลิตพลังงานสะอาดซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับมีการดำเนินกิจการในประเทศอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาเน้นเรื่องการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยมีเงินลงทุนสะสมเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านนะครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายการลงทุนมาปักหมุดลงทุนในประเทศไทยด้วยต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ผู้ให้บริการการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกนะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตพลังงานสะอาดเหล่านี้

ุภจีกันหน่อยนึงท่านสุภจีก็โอ้โหต้องบอกว่าทำงานหนักเลยทีเดียวล่าสุดครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับร่วมประชุมรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โชว์บทบาทไทยบนเวทีการประชุมระดับโลกรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมแบบรัฐมนตรีระดับโลกที่เรียกว่าบิ๊กทั้งนั้นเลยนะครับเดินหน้าเชิงรุกชูนโยบายแล้วก็การดำเนินงานของไทยมีการพบปะหารือทวิภาคีอย่างเข้มข้นด้วยเป้าหมายหลักวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อผลักดันโอกาสทางการค้าการลงทุนและก็ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยการประชุมครั้งนี้ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเปิดเผยครับว่าเวทีการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นเวทีประชุมสำคัญ

่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจการค้าโลกที่เน้นครับการประชุมครั้งนี้ก็เน้นความร่วมมือด้านดิจิทัลนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์AI นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทคโนโลยี innovation แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานสะอาดในฐานะที่เป็นเครื่องยนต์การค้าสมัยใหม่ด้วยนะครับแน่นอนใครที่ติดตามอยู่ครับเวทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยของเราโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกเอเปคอื่นๆท่านสุภจีบอกแล้วก็ได้มีโอกาสเสนอความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

นะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยไทยชูมาตรการภายในประเทศที่เสริมบทบาทของไทยในฐานะที่เป็นฐานเรื่องของการผลิตที่สำคัญของหับในภูมิภาคด้วยแล้วก็เป็นแหล่งที่ต้องบอกว่าจุดศูนย์กลางหรือว่าเป็นโลจิสติกเป็นหับที่สำคัญที่น่าเชื่อถือของภูมิภาคนะครับมีการผ่านการปรับปรุงทั้งกฎระเบียบและก็การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจต่างๆเช่นอาทิเช่นการปฏิรูปกฎหมายนี่นะครับระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้าอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญในช่วงท้ายครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แดนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆกับออสเตรเลียด้วยก็เพื่อมุ่งเน้นต่อยอดความร่วมมือทั้งในส่วนการค้าทั้งในส่วนการลงทุนเกษตรมูลค่าสูงพลังงานสะอาดการค้าดิจิทัลนะครับอุตสาหกรรมอนาคตทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นการส่งเสริมการลงทุนคุณภาพรวมถึงการสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเดินหน้าครั้งสำคัญนะฮะของการประชุมครั้งนี้ที่ประเทศจีนเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่การเข้าร่วมประชุมแต่เป็นการใช้เวทีระหว่างประเทศครั้งนี้เนี่ยเพื่อผลักดันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในการรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าเดิมต้องดูแลคู่ค้าเดิมนะครับแล้วก็เป็นการเปิดประตูการค้าการลงทุนและขยายตลาดและขยายการบริการไทยรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยครับพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามผลการหารืออย่างใกล้ชิดและก็แน่นอนครับเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ไม่พลาดครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็จะนำข้อมูลอัปเดตแบบนี้ทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับก็จะนำมาให้ได้ติดตามกันนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวกันอยู่เรื่องของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ต้องบอกว่ามีอาการหมดสตินะครับแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานีครับบอกทีมแพทย์เนี่ยต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ล่าสุดท่านตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแพทย์ก็สั่งดูแลอย่างใกล้ชิดครับทางด้านของนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเปิดเผยจากกรณีที่มีการรายงานเรื่องของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ท่านเนี่ยหมดสติครับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกทีมแพทย์ครับต้องทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวล่าสุดครับต้องบอกว่าท่านพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะครับภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณหมอด้วยเนื่องจากว่านายสุริยะเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำงานหนักนะครับแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์เป็นระยะเวลานานเกือบ2เดือนนะครับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางด้านของเรื่องสำคัญเลยคือท่านก็เดินหน้าเร่งงานหลายๆด้านเลยทั้งปัญหาภาคเกษตรทั้งปัญหาเรื่องของพืชผลนะครับการบริหารจัดการน้ำการลงพื้นที่นะครับพบปะกับพี่น้องเกษตรกรในหลายต่อหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องแบบที่ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยทีเดียวล่าสุดก็ปลอดภัยแล้วนะครับหลายคนที่ทักเข้ามาถามเข้ามาข่าวคราวของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็ต้องบอกว่ามีกำลังใจต่างๆนี่ส่งเข้ามามากมายนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มาอัปเดตให้ได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสวทของเราใครที่ติดตามกันอยู่ครับแน่นอนคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้เชื่อว่าวันนี้ครับแน่นอนรายการดังที่ได้มีการพูดคุยกันอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของบ้านน็อกดาวเก้วันนี้หลายคนได้ติดตามใช่ไหมครับจากรายการดังเลยล่าสุดครับต้องบอกว่าเรื่องนี้แน่นอนเป็นหน้าที่หลักที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับสั่งฟันผู้รับเหมาบ้านน็อกดาวเก้บอกของไม่ตรงปกมีการผิดสัญญาอีกแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้นะมากกว่า50รายแล้วก็รวมมูลค่าความเสียหายจากกรณีดังกล่าวเนี่ยกว่า30ล้านบาทครับล่าสุดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่งทีมสคบครับตรวจสอบดำเนินคดีด่วนเลยวันนี้ครับ25พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับได้รับรายงานจากทางด้านของสคบกรณีที่ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจากการสั่งซื้อบ้านน็อกดาวน์จากผู้ประกอบการรายหนึ่งคุณผู้ฟังที่จังหวัดกาฬสินธุ์ปรากฏว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่ได้มีการโฆษณากล่าวอ้างมีผู้เสียหายเนี่ยมีการโอนเงินนะครับกว่า 240,000 บาทให้กับผู้ประกอบการแต่เมื่อใกล้ครบสัญญากลับได้เพียงโครงบ้านผู้เสียหายเปิดเผยว่าเขาเห็นนะเขาเห็นจากเพจของโฆษณาเนี่ยเขาบอกเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์สวยงามแล้วก็มีการโฆษณาที่แบบเขาก็เชื่อนะจึงตัดสินใจสั่งทำบ้านน็อกดาวน์เพราะเขาอยากได้ปรากฏคุณผู้ฟังตกลงราคากันเสร็จสละตัดเรียบร้อยหลังละ 170,000 บาทเขาเอา2หลังเลยนะครับก่อนที่จะทยอยโอนเงินไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานับสละตะรวมแล้วเนี่ยกว่า2เดือนปรากฏงานไม่คืบหน้าเลยเริ่มติดต่อเพจก็ติดต่อไม่ได้พอไปรวมกลุ่มกันปรากฏโอ้โหถึงกับช็อกเลยคุณผู้ฟังปรากฏว่ามีผู้เสียหายที่โดนคล้ายๆกันแบบเนี้ยกว่า50รายรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า30ล้านบาทโดยเรื่องนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับทันทีที่ท่านทราบเรื่องสั่งการด่วนเลยนะครับบอกว่าให้สคบติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมอบหมายให้ทางสคบครับให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3ซึ่งท่านดูแลด้านสัญญาโดยตรงเร่งตรวจสอบติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทันทีหากเป็นกรณีที่ผู้บริโภคจ้าง
ผู้รับเหมาสร้างบ้านนะครับให้ขึ้นมาใหม่บนที่ดินของผู้บริโภคเองเนี่ยนะจะอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาพ.ศ. 2559นะครับโดยผู้ประกอบการนะครับต้องจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดในส่วนกรณีของบ้านน็อกดาวน์ที่วันนี้ถูกพูดถึงกันเยอะเลยเป็นการซื้อขายบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผู้ขายเนี่ยตกลงเคลื่อนย้ายบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยไปติดตั้งยังพื้นที่อื่นจึงมีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายทั่วไปไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการสัญญาดังกล่าวแต่อย่างไรก็ดีครับสคบยังคงยืนยันชัดเจนว่าการช่วยเหลือผู้บริโภคเป็นไปอย่างเต็มที่นะครับโดยใช้อำนาจในการดำเนินคดีแทนตามมาตรา39พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค2520เรื่องของระบบการลงทะเบียนโดยมีการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานนะครับได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมเนี่ย1วินาทีนึงเนี่ยเข้าได้ประมาณสัก 300,000 นะจากเดิมก็ขยายเป็น 700,000 รายการต่อวินาทีโอ้โหเรียกว่าทุกคนนะวินาทีเจ็ดแสนโอ้โหเรียกว่าทุกคนก็ตั้งใจที่จะกดลงทะเบียนกันเพราะว่าก็มีความจำเป็นในห่วงเวลานี้นะครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่ากรณีที่ประชาชนเมื่อกี้มีคำถามมาว่าคุณบอลสแกนหน้าแล้วมันไม่ผ่านต้องทำยังไงบ้างไม่ต้องกังวล นะครับหาทางช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในห่วงเวลานี้นะครับต้องบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่ประชาชนเนี่ยเปิดใช้งานแอปเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือบางท่านก็เลยถามกลับไปว่าได้มีการลบแอปใช่ไหมบางคนบอกใช่ลบแอปออกไปแล้วถ้าลบแอปออกไปอันนี้ก็ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ต้องดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งนึงอันนี้ก็ต้องให้ข้อมูลให้รายละเอียดกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับกรณีที่บางท่านเนี่ยลบแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับบางคนเปลี่ยนโทรศัพท์ใช่ไหมครับบางคนโทรศัพท์หายให้ลูกบ้างไปใช้มีหลายปัจจัยเหลือเกินคุณผู้ฟังครับไม่เป็นไรค่อยๆทำไปสิทธิ์ยังเหลืออ่ะตรงนี้ใจเย็นๆใจร่มๆสิทธิ์ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบนะฮะซึ่งสามารถดำเนินการได้นะตู้ ATM นะครับสีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกแนะนำดีกว่านะครับไปที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศใครไปแล้วบ้างบรรยากาศเป็นยังไงหลายคนบอกโอ้บรรยากาศคนเยอะเลยนะครับก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องกรณีผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอปรากฏว่าลงทะเบียนได้เสร็จปั๊บมันขึ้นแบบว่ารอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลให้ท่านนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าจะส่ง SMS ก็ภายใน3วันถูกต้องเลยนะครับคุณผู้ฟังนั่งดูรายการไปอยู่แล้วก็พิมพ์ตอบกันเข้ามาถูกต้องเลยนะก็รอ3วันนะครับหลังจากนี้นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่นะครับก็ต้องรอนิดนึงให้เขามีการตรวจสอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติก่อนนะครับในส่วนของการใช้งานกันหน่อยนึงก็จะมีการเริ่มใช้งานกัน1มิถุนายนครับเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus นั่นเองนะครับ60 40ก็ต้องรอติดตามกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้เรียกว่าอัปเดตกันนะครับในส่วนสำคัญหลายต่หลายเรื่องราวเลยเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของการเดินหน้าทลายแหล่งสินค้านำเข้านะครับทั้งแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งนำเข้าจำหน่ายเครื่องสำอางที่เรียกว่าอันตรายบางคนก็บอกโอ้โหเป็นเครื่องสำอางที่อันตรายมากคือฉีดเข้าสู่ร่างกายล่าสุดครับต้องแนะนำว่ามีการตรวจยึดของกลางเนี่ยได้กว่า 35,645 ชิ้นมูลค่ากว่า22ล้านบาทเลยทีเดียวครับเรื่องนี้ครับรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือเดินหน้าทลายแหล่งทั้งผลิตทั้งนำเข้าทั้งจำหน่ายเครื่องสำอางที่นำไปสู่การฉีดเข้าสู่ร่างกายพร้อมมีการตรวจยึดของกลางครับทั้งในส่วนของการผลิตเครื่องสำอางยาที่ไม่มีทะเบียนอันนี้อันตรายนะแล้วก็มีเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารัฐบาลครับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกันลงพื้นที่คุณผู้ฟังตรวจค้น3

0: จุดด้วยกันเป็น3จุดใหญ่ๆเลยนะสามารถที่จะตรวจยึดของกลางครับต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกว่า 25,96 ชิ้นนะครับมียาที่ไม่มีทะเบียน217ชิ้นนะครับแล้วก็มีเครื่องมือแพทย์เนี่ยจำนวนกว่า240ชิ้นมีฉลากมีแผ่นพับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยกว่า22ล้านบาทครับโดยเขาพบว่านะคุณผู้ฟังผู้กระทำความผิดเนี่ยเขาใช้ช่องทางคือจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางแทนการขึ้นทะเบียนยาเนื่องจากกระบวนการอนุญาตเนี่ยง่ายกว่าแล้วก็นำไปโฆษณาและจำหน่ายให้กับคลินิกเสริมความงามโดยมีการอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือว่าเป็นวิตามินผิวสำหรับฉีดแล้วก็การนำเข้าไปผิดวิธีด้วยแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยจากการฉีดเข้าสู่ร่างกายดังนั้นครับปิดท้ายก็คือขอเน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ที่จะฉีดเข้าสู่ร่างกายตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและก็ประเมินด้านคุณภาพทั้งความปลอดภัยและประสิทธิผลจากอย.อย่างเข้มงวดไม่สามารถอ้างเพียงว่าผ่านอย.แล้วผ่านอย.แล้วได้นะครับไม่ได้อ้างแค่นี้ไม่ได้นะครับผลิตภัณฑ์ที่นำเรียนคุณผู้ฟังไปเพราะแต่ละประเภทเนี่ยต้องมีการอนุญาตที่แตกต่างกันนะครับนั่นเองดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่ติดตามอยู่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับกับคุณผู้ฟังด้วยรัฐบาลกำชับอย.ประสานกับแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ปิดกั้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายนะครับแสดงฉลากไม่ถูกต้องแล้วก็ประสานแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ครับตรวจสอบกวาดล้างแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อย่างเข้มข้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าปราบปรามนะครับเรื่องราวของการทลายแหล่งผลิตนำเข้าจำหน่ายเครื่องสำอางที่อันตรายกับพี่น้องประชาชนอ่ะพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: จับประเด็น VIP กำลังนั่งดูข้อความนะครับที่คุณผู้ฟังรายงานมาวันนี้ต้องบอกว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยหลายคนพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกันก็มีอาจจะบ่นๆกันบ้างเข้าใจได้เข้าใจได้นะครับว่าโอเคก็ต้องรอกันนิดนึงสำหรับบางคนที่เพิ่งลงใช่ไหมครับก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติกันหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็บอกลงได้กันเยอะเลยทีเดียวนะครับเข้าไปดูในเพจของสวท.กันสักนิดนึงหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลมีข่าวสารแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยส่งมาให้การอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับมีพระรุ่งขัตติยะครับโอ้โหส่งมาหลากหลายข้อความเลยทีเดียวนะครับเปิดฟังออนไลน์PL PM นะครับลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับมีคุณบางออนเล็กใบด้วยนะครับมีบอกว่า Let's have a good day อ่ะสักหนึ่งก็ส่งกำลังใจมานะครับคุณอเนกพลิกไทยด้วยก็ทักทายมาส่วนหนึ่งเลยทีเดียววันนี้ครับจะชวนคุณผู้ฟังบ้างดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนึงนะครับพอเราได้เรื่องราวของคนละครึ่งพลัสหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยหลายคนบอกโอ๊ย ระตุ้นเรื่องของการช้อปปิ้งอยากไปช้อปปิ้งนะอยากไปช้อปปิ้งวันนี้บอลมีงานสุขสยามนะครับงานสุขสยาม Amazing Thai Food Paradise 2026ครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะแน่นอนได้ยินคำว่า Thai Food เนี่ยก็ต้องเป็นผลไม้ไทยด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรมีการร่วมไม้ร่วมมือกันยังไงบ้างไฮไลท์จะจัดที่ไหนอย่างไรน่าสนใจทีเดียวสุขสยามครั้งนี้วันนี้ครับได้รับเกียรติจากรองกรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยามครับคุณวรพงษ์สุขธีระอนันตชัยนะครับจะมาพูดคุยรายละเอียดของเรื่องนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยคร
0: ับ ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณท่านมากเลยที่ให้เกียรติรายการนะครับก่อนอื่นเลยนะอยากให้ท่านได้มีโอกาสแนะนำโครงการก่อนโครงการเมืองสุขสยามต้องหอชมว่าชื่อเพราะมากๆณไอคอนสยามรายละเอียดของโครงการนี้ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรครับ
7: จริงๆสุขสยามเนี่ยเราตั้งไอคอนสยามเส้นติดนะครับจริงๆการที่เริ่มโครงการสุขสยามเนี่ยมันมาจากแนวคิดที่ครับต้องจะอยากสร้างพื้นที่สำหรับเพื่อจำลองเมืองไทยประเทศไทยให้มันยิ่งและเปิดโอกาสกับสินค้าต่างๆของประเทศไทย7จังหวัดครับได้มาพบกันในพื้นที่แห่งนี้นะครับพื้นที่ประมาณ11,000 ตารางเมตรซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ทางไอ้สยามเนี่ยอยากให้ทำเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสพบที่สินค้าทั้ง4ภาคต่างๆถ้ามีโอกาสปรากฏสู่สายตาท่านเที่ยวชาวต่างชาติเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็น global destination นักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยต้องแวะเวียนมา
0: ครับคุณครับต้องบอกว่าเป็น global destination คือหมุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยถ้ามาประเทศไทยมากทมก็ต้องแวะมาที่นี่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงว่าอย่างนั้นเลยคอนเซ็ปต์บ้างดีกว่าคอนเซ็ปต์ของการจัดงานในครั้งนี้มีความพิเศษคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างครับ
7: คืองานสุขสยามมันไม่ขึ้นไทยทุกทีจริงๆจะเป็นงานรวมผลไม้ในฤดูกาลช่วงเดือนพฤษภา
0: ครับ
7: จริงๆเดือนพฤษภาคมของปีเนี่ยก็เป็นเดือนที่ผลไม้เนี่ยสุดนะครับ
0: คร
7: ับ แล้วก็ไฮไลท์สำคัญคือทุเรียน
0: ทุเรียน
7: ใช่ซึ่งของเราเนี่ยเราก็ตัดสินว่าไทยของทุเรียนเนี่ยนานาพันธุ์เรามีทั้งพันธุ์ที่ยอดนิยมนะครับหรือจะพวกหมอนทองแต่เรายังพวกพันธุ์โบราณอีกหลายพันกว่าสิบสายพันธุ์เรามารวมกันอยู่ในการนะครับจัดมาจากที่15จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 5-6 นะครับอยู่ชั้น G สยามนะครับสุขสยามแห่งนี
0: ้โอ้หลายคนปักหมุดแล้วล่ะถึงประมาณสิ้นเดือนใช่ไหมครับงานนี้
7: ใช่ครับ
0: ครับรายละเอียดบ้างดีกว่ารายละเอียดของการจัดงานครั้งนี้มีไฮไลท์พิเศษยังไงบ้างนอกเหนือจากทุเรียนและเห็นบอกว่ามีการร่วมไม้ร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานด้วยมีหน่วยงานไหนมาร่วมกันบ้างครับ
7: จริงๆงานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคร
0: ับ
7: ได้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรครับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล
0: ุ่
7: มเครือเกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร
0: ์
7: มีสมาร์ทฟาร์มเมอร์และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนผลไม
0: ้ครับ
7: ซึ่งเป็นแนวคิดว่าเราต้องการเอาเรียกสุกยกสวนควรผลไม้ไทยนะครับปลูกด้วยใจเสริมให้คุณที่นี่นะครับก็เลยจัดงานซึ่งก็มีตัวแทนเรียกฟาร์มจากเกษตรกรต่างๆเนี่ยมาออกงานออกบูธที่นี่เป็นเวลา17วันที่ป้าเนี่ยครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่น่าพลาดเลยเรียกว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเลยไฮไลท์ของงานครับในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยถ้าไปแล้วเราจะมีการพบปะเจอกับไฮไลท์พิเศษยังไงบ้างครับ
7: จริงๆในงานมีจัดแบบเฟสทุเรียนครับซึ่งเราจัดวันที่22ถึง26นี่วันนี้ที่ครับเหลือครับ1วัน
0: ครับ
7: วัน12รอบนะครับมีบ่าย2กับ5โมงเย็นรอบละ1ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยญี่ปุ่นจีนไต้หวันที่ให้ความสนใจเลยเมื่อวานมีคนมาเยอะมาก
0: ครับ
7: ก็จะได้กินทุเรียนหลากหลายพันธุ์และมีก้านยาวของทองก็ผมว่ามันเป็นจังหวะที่ถ้าคนชอบทุเรียนจริงๆเนี่ยได้มาชิมบุฟเฟ่ทุเรียนซึ่งเนื้อดีครับคัดกันดีจัด สวนโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงจังหวะดีของในแต่ละปีนะถ้าต้องการรับประทานทุเรียนแล้วก็มีไม้อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นมะพุดนะครับมะม่วงอะไรต่างๆก็เป็น
0: ก็ถือว่าเป็นการรวบรวมไทยฟู้ดที่เรียกว่าคนไทยเองต่างชาติเองก็ชื่นชอบมากๆบนพอจะทราบมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของเมืองสุขสยามที่ไอคอนสยามเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เพื่อสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรอยู่มีรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
7: จริงๆโดยประธานของสุขสยามเนี่ยเราต้องให้พื้นที่ที่ต้องจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ให้ทุกคนมาที่นี่รับความสุขเขามีคอนเซ็ปต์มีสมิธานว่าอยากที่มาที่นี่เนี่ยหรือเราจะสื่อสารเจ็ดสุขนะครับเรื่องเจ็ดความสุขที่จะส่งต่อนั่นก็คือเรื่องสุขเสน่ห์จริงๆสุขเสน่ห์เนี่ยเราจะพูดถึงศิลปะนะครับต่างๆที่มีในประเทศไทยถ้าจะมาแสดงที่นี่สุขแซ่บก็จะเป็นเรื่องของอาหารการกินนอกจากพื้นบ้านแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสตรีทฟู้ดซึ่งแน่นอนเราด้านนี้อยู่สุขสนุกวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นี่เราจะเด็กส่งเสริมมีกิจกรรมทุกวันไม่ว่าจะคนไทยโขนเนี่ยเราต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เปิดเลยก็ว่าได้นะครับคือสุขสร้างสรรค์เรื่องส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยในใหม่ๆเราก็ให้การสุขเป็นอย่างดีสุขสัมพันธ์คือการรวมตัวเพื่อสื่อสารความสัมพันธ์ที่ดีของสังคมไทยนะครับแล้วก็มีสุขสื่อสารการรับกิจกรรมสุขสมหวังคือความหวังมั่นของแต่คนของคนไทยหรืออาชีพใดๆเราก็อยากส่งเสริมนะครับจริงๆเราต้องการทำสุขสยามเนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องเก่านะแต่เราอยากทำใหม่ทำให้มันทันสมัยให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความสุขและสนุกที่จะทำจริงๆถ้าเราสามารถติดตามวัฒนธรรมต่อไปแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าความเป็นไทยก็มีการสืบต่อและทันสมัยขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดครับ
0: ครับแพลนในอนาคตบ้างดีกว่าท่านครับอยากจะให้เล่าถึงกิจกรรมที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ติดตามมาโดยตลอดเลยหลังจากนี้ครับเห็นบอกว่าจะมีการเพิ่มการเติมกิจกรรมหรือการพัฒนาขยับขยายโครงการต่อไปอย่างไรบ้างในอนาคตครับ
7: ครับเราก็อยากให้มีคอนเซ็ปต์อะไรใหม่ๆพื้นที่สุขสยามอยู่เรื่อยๆเนาะ
0: ครับ
7: จริงๆมีตัวนึงที่เราเริ่มส่งเสริมก็คือเรื่องของจิ๋วนะเราเรียกว่าสมอลเวิลด์บายสยาม
0: The
7: Time of the Miniature คือเป็นเราจัดพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วแบบไทยแล้วก็รวมศิลปินไม่ว่าจะเป็นอันครูพันนะครับบรรชงชาติจีครูบุกขาจริงๆเรื่องของจิ๋วที่แสดงถึงอยู่พื้นบ้านนะครับจัดแสดงอยู่ที่สุขสยามในชั้นยูจีนะครับแล้วก็มีเรื่องศิลปะหัวโขนจิ๋วนะครับเครื่องเบญจรงค์จิ๋วเราอยากทำเรื่องพวกนี้ให้โลกวัยเด็กซึ่งมันมีคนที่นิยมเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเราก็เริ่มว่าอยากผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นสิ่งที่สื่อสารต่อครับเพราะมันเป็นศิลปะแหน่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเลยท่าที่มาที่นี่นะครับรวมทั้งคนไทยที่ชมของจิ๋วด้วยครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามด้วยมาถึงช่วงท้ายครับอยากให้ท่านวรพงศ์ฝากเชิญชวนดีกว่ากับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามทั้งทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงออนไลน์ด้วยไปอุดหนุนนะครับสินค้าจากพี่น้องเกษตรกรผลไม้อร่อยอร่อยกันกับสุขสยาม Amazing Thai Foods Paradise 2026กันหน่อยนึงปิดท้ายสักนิดนึงครับ
7: ครับผมจริงๆก็อยากเชิญชวนนักเที่ยวทั้งคนไทยครับต่างชาตินะครับรวมทั้งเราชาวไทยสุขสยามก็สยามจริงๆถือว่าเป็นสุขงานค้าที่ได้รับรางวัลเพื่อหนึ่งในสามโครงการทรงอิทธิพลที่สุดของโลกนะครับทั้งนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยคือเป็น global destination ที่มาเมืองไทยแล้วต้องมาที่ท่านี้แล้วก็ทางไหนก็คิดถึงก็แหละคนไทยนะที่มีประกอบการค้าให้จัดพื้นที่สุขสยามเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการไทยรายย่อยครับว่าเราเป็นตึกใหญ่ครับมีร้านค้าแปลกใหญ่แยะแต่นี่คือศูนย์รวมร้านค้าคน นะครับแล้วก็ให้มีโอกาสในการสร้างฐานแสดงสินค้าศิลปะก็ทำต่างๆให้ต่างชาติได้นะครับผมว่าเป็นที่ลงตัวมากในท้องสยามทำให้ที่นี่ผมว่ามาแล้วได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพงจากเรือการช้อปปิ้งรวมทั้งทุกอย่างเกี่ยวกับไทยทัพมันรวมอยู่ที่สุดสยามแห่ง
0: ครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจก็ไปร่วมงานกันได้วันนี้ขอบพระคุณครับคุณวรพงษ์สุธีรพันนันตชัยครับ
7: ขอบคุณครับคุณประการ
0: แพทย์ครับสวัสดีครับนี่นะครับคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะแนะนำเลยนะครับไปพักผ่อนกันแล้วก็ถือโอกาสไปอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรด้วยทุเรียนมีแน่นอนทุเรียนโอ้โหต้องบอกว่ารสชาตินะอร่อยถูกใจชอบแบบเนื้อแบบไหนกรอบนอกนุ่มในเป็นเนื้อคัสตาร์ดเลือกได้เลยยังมีมะม่วงด้วยเมื่อกี้ท่านบอกไปนะครับมีมังคุดอีกโอ้ลำยงลำไยหลากหลายผลไม้เลยไปอุดหนุนเกษตรกรกันครับไปอุดหนุนพี่น้องชาวสวนกันหน่อยหนึ่งนะครับสุขสยามที่ไอคอนสยามงานมีจนถึงประมาณสักสิ้นเดือนนะครับก็เรียกว่างานนี้นะครับรวบรวมผลไม้เด็ดผลไม้ดังผลไม้ดีของเมืองไทยเอาไว้นะครับจุดเซ็นเตอร์กลางเลย Global Destination ของไทยของเราที่สุขสยามไอคอนสยามก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนอกสนใจนะครับก็ไปอุดหนุนกันอ่ะมาดูข้อความกันนิดนึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่โอ้มีหลายคนเลยนะครับที่ฟังรายการอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องราวหลายคนที่ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทครับท่านก็เปิดเผยบอกการลงทะเบียนวันนี้วันแรกนะครับโอ้โหเปิดให้ตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่า2ชั่วโมงแรกครับมีผู้สนใจลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหเป็นจำนวนมากโดย30นาทีแรกเนี่ยมียอดลงทะเบียนคุณผู้ฟังทราบไหม30นาทีแรกตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงครึ่งเนี่ยยอดทะลุไป10ล้านโอ้โห10ล้านคนนะฮะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายๆก็มีสถิติมาอยู่ที่ประมาณสัก23ล้าน2แสนคนที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะครับพร้อมเชื่อมั่นครับว่าเป้าหมาย30ล้านสิทธิ์เนี่ยเพียงพอต่อประชาชนเนื่องจากประชากรไทยนะครับก็บอกว่าที่มีอายุเกิน18ปีเนี่ยมีประมาณ53ล้านคนเมื่อรวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการนี้เนี่ยก็จะเข้าด้วยกันครอบคลุมคนถึง43ล้านคนนะครับเพราะว่าส่วนอีก10ล้านคนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการรัฐอยู่แล้วประกอบกับสถิติโครงการลักษณะนี้ในอดีตก็มียอดอยู่ที่สูงสุดนะประมาณสัก28ล้านคนนะครับประเด็นที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับทำไมเขาบอกว่าการตรวจคุณสมบัติล่าช้าในการตรวจคุณสมบัติเรื่องนี้ยืนยันครับจากท่านปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทท่านบอกว่าสำหรับกรณีนะฮะกรณีที่ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเนี่ยแนะนำเบื้องต้นก่อนนะคุณผู้ฟังต้องรอผลครับการตรวจสอบสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรอผลการตรวจสอบสักประมาณ3วันสิทธิ์ของท่านนะครับจะถูกนับรวมไปในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับหากตรวจสอบผ่านท่านก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีไม่ถูกตัดสิทธิ์เพราะเต็มก่อนอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจด้วยโดยโครงการครับจะเปิดรับลงทะเบียนไปจนถึงนู่นนี่นะฮะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนอกจากนี้ครับประชาสัมพันธ์กันนะครับในกลุ่มของร้านค้ากันหน่อยร้านค้าเดิมนะครับร้านค้าเดิมประมาณ1ร้านรายนะฮะ1ล้านรายก็จะต้องเข้ามายืนยันตัวตนในระบบอีกครั้งซึ่งขณะนี้ครับก็มีการยืนยันแล้วประมาณสัก 400,000 ร้านค้าก็ยังมีเหลืออีกประมาณ 500,000 ร้านค้าที่ยังคงต้องดำเนินการนะครับเราก็จะได้ไปใช้ไงเราเป็นผู้บริโภคก็อยากให้มีร้านเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้มีความหลากหลายอุดหนุนทุกๆร้านเลยถ้ามีโอกาสก็ร้านละนิดร้านละหน่อยนะครับส่วนร้านค้าใหม่ครับสามารถติดต่อสมัครได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพราะเมื่อกี้ได้มีคุณผู้ฟังถามมาบอกอยากร่วมนะฮะเป็นร้านค้าที่อยากขายของก็ไปติดต่อกันได้ครับที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับคุณผู้ฟังร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่1มิถุนายนนะครับก็ยังมีโอกาสอย่างไรก็ดีครับเรื่องราวของแอปพลิเคชันถุงเงินรอบนี้เนี่ยจะมีการนำเอา AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลปรับปรุงต้นทุนแล้วก็ทำบัญชีได้ง่ายขึ้นด้วยเห็นไหมเพราะมันจะมีการคำนวณไงครั้งก่อนเนี่ยคำนวณง่ายเนาะ6 50 50ครั้งก่อน คนละครึ่งก็คือ50 50แต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้ก็ต้องมีการคำนวณกันเพราะ60 40ใช่ไหมฮะ60 40 60คือรัฐจ่ายให้60เราจ่ายประชาชน40นะฮะก็จะมีการใช้ระบบ AI มาช่วยครับในการบริหารจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็ปรับปรุงต้นทุนเรื่องของการทำบัญชีให้ง่ายขึ้นด้วยเพื่อช่วยให้ร้านค้าเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นในอนาคตด้วยนะครับมาดูในส่วนของการยืนยันการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าตรงนี้ก็สำคัญคุณผู้ฟังบอกระบบเนี่ยนะครับจะจ่ายเงินก็เป็นไปตามเดิมเหมือนโครงการที่ผ่านมาโดยร้านค้าในโครงการสามารถรับเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินขอให้ร้านค้าครับมีความมั่นใจไม่ต้องกังวลในส่วนนี้เลยเชื่อว่าโครงการนี้จะบรรเทาเรื่องของภาระค่าครองชีพนะครับแล้วก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นความมั่นใจนะครับของทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนะครับที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับนายรวรนแสงสนิทนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลมากๆเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เดินหน้านะครับในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือในส่วนต่างๆที่หลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับข้อความต่างๆก็มีส่งมาจากหลากหลายที่น้องมุกสวัสดียามเย็นด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับไปดูเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องกันบ้าง เรื่องนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะเรื่องราวของวันป่าชุมชนแห่งชาติปี2569นายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเป็นประธานเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติประจำปี2569ครับภายใต้แนวความคิดก็คือป่าชุมชนสร้างสุขสร้างรายได้สร้างอนาคตนะครับโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญครับกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการดูแลรักษาป่าตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. 2562ซึ่งปัจจุบันครับก็มีการจัดตั้งป่าชุมชนเนี่ยกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังกว่า 12,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่7ล้านไร่นะครับมีประชาชนใช้ประโยชน์กว่า5ล้านครัวเรือนการจัดการในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงวางรากฐานตามแนวความเรื่องราวเกี่ยวกับความสมดุลนะครับเรื่องราวของตามแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้มุ่งเน้นเรื่องสำคัญเลยนั่นก็คือการรักษาสมดุลระหว่างการดูแลรักษาและก็การใช้ประโยชน์อย่างเกื้อกูลเพื่อให้ประชาชนครับสามารถอยู่ร่วมกันในป่าได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งนี้ครับทางด้านของอธิบดีกรมป่าไม้นายนิกรศิรโรจนานนท์ครับท่านบอกชัดเจนเลยว่ากรมป่าไม้มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับเรื่องราวของนโยบายไปสู่การปฏิบัติมุ่งเน้นครับการสนับสนุนให้เครือข่ายป่าชุมชนนี่นะครับมีความเข้มแข็งนะครับและก็ที่สำคัญสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้พ.ร.บ.ป่าชุมชนพ.ศ. 2562ตรงนี้ครับกรมป่าไม้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลเท่านั้นแต่เปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงนะครับที่คอยสนับสนุนด้านวิชาการแล้วก็ยังมีเรื่องของด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากป่าด้วยแล้วก็มีการบริหารจัดการเพื่อให้ป่าชุมชนเนี่ยเป็นแหล่งรายได้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งความสุขที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็ปิดท้ายกรมป่าไม้บอกแบบนี้ครับว่ากรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ขอเชิญชวนประชาชนและก็ทุกภาคส่วนร่วมกันครับรณรงค์ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อรักษาป่าชุมชนในพื้นที่ของตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลูกต้นไม้การทำฝายชะลอน้ำการลาดตระเวนนะครับแล้วก็การทำแนวกันไฟร่วมสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็ความเข้มแข็งให้แก่ฐานทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับต้องติดตามกันทางด้านของหนึ่งเรื่องราวสำคัญครับป ประธานรัฐสภาท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลยาเสพติดแล้วก็โรงเรียนคนตั้งครรภ์ตรงนี้ครับมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนฐานรากนะครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะท่านลงพื้นที่ครับที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรับฟังเรื่องของการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลยาเสพติดแล้วก็ศูนย์ข้อมูลโรงเรียนคนตั้งครรภ์อำเภอลำปลายมาศครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ของท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการรับฟังการรายงานสถานการณ์การขับเคลื่อนงานในมิติต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านระบบฐานข้อมูลที่แม่นยำครับเพื่อนำไปสู่การคัดกรองการบำบัดแล้วก็การฟื้นฟูให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างเป็นระบบควบคู่กับการติดตามความคืบหน้าของโครงการโรงเรียนคนตั้งครรภ์ซึ่งเป็นไปตามนวัตกรรมทางสังคมที่มุ่งเน้นในการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้กับมารดาแล้วก็ทารกตั้งแต่ในครรภ์เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านยังกล่าวต่อเนื่องด้วยนะครับท่านบอกว่าปัญหายาเสพติดแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรตั้งแต่ปฐมวัยเนี่ยถือว่าเรื่องนี้ครับเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันอย่างจริงจังนะครับเรื่องของท้องถิ่นอย่างเทศบาลอำเภอลำปลายมาศรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลต้องจับต้องได้และก็มีประสิทธิภาพถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับเป็นกลไกชุมชนที่ดูแลชุมชนกันเองทั้งนี้ครับก็จะนำข้อมูลและก็ความต้องการเพื่อไปผลักดันในกลไกนิติบัญญัติและก็ประสานงานกับฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนงบประมาณที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้ได้ติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวที่หลายๆคนนะครับอยากที่จะนำเรื่องราวนี้มาส่งต่อบอกต่อกันนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กันนิดนึงล่าสุดครับมีหนึ่งโครงการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จับมือกับกรมประชาสัมพันธ์ครับปั้นราชประชาซุปตาติดเลนโอ้ชื่อโครงการน่าสนใจทีเดียวบอกชื่อโครงการอีกครั้งนะฮะราชประชาซุปตาติดเลน RPK Life Creator เขามีการปั้นนะฮะเรื่องของครีเอเตอร์อัพสกิลไลฟ์สดแล้วก็ดึง AI ยกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ด้วยนะครับโดยล่าสุดครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะที่ท่านเป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ RPK Live Creatorราชประชาซุปตาติดเลนโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมเป็นเกียรติด้วยนะครับในพิธีณห้องบุตรสบงกฎเอโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครครับมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนิดนึงหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่โครงการนี้ครับต้องบอกว่ามีใจความสำคัญเลยคือการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็มีการจัดขึ้นกันตั้งแต่25ครับจนถึง29พฤษภาคมนะครับโดยผู้เข้าอบรมเนี่ยมีประมาณ72คนแบ่งเป็นนักเรียน54คนนะครับแล้วก็มีคุณครูเนี่ย18คนนะครับทั้งสิ้นก็มีทั้งหมด18ทีมโครงการนี้ครับเกิดขึ้นนะครับจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์ตั้งใจครับที่จะจีรนัยเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลนะครับโดยในปีนี้ก็มีการยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่ด้วยนะครับในโอกาสนี้ครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการกล่าวให้โอวาทแล้วก็เปิดอบรมนะครับความตอนนึงก็บอกว่า ในโลกยุคดิจิทัลครับต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญที่สุดครับคือการสนับสนุนให้ทั้งคุณครู

้คือคณะคุณครูแล้วก็นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดครับจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งถือว่าเป็นพลังใจครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสูงสุดในการที่จะผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญครับของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะครับจากท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จับมือกับกรมประชาสัมพันธ์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวติดตามผลงานของน้องๆ นักเรียนนะครับที่ตั้งใจและก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เราได้ติดตามกันนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังจากหลากหลายพื้นที่เลยที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามกันทุกวันเลยแบบนี้นะครับส่งมาเพิ่มเติมกันเบอร์โทรศัพท์บอกไปละ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่หลายพื้นที่เลยนะก็มีการแจ้งเตือนมาเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะครับก็ต้องดูแลเรื่องของอากาศกันนิดนึงช่วงเวลาที่บางคนบอกกลางคืนคุณบอลฝนตกทุกวันเลยทีเดียวนะครับช่วงกลางคืนช่วงตื่นเช้ามาเนี่ยเจิ่งนองกันเลยสุขภาพกันหน่อยนึงครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเล็งยกระดับบริการปฐมภูมิเชิงรุกผลิตอาสาพยาบาลชุมชน 10,000 คนมุ่งดูแล4กลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยคุณผู้ฟังแบ่งสัดส่วนนะ1คนดูแล24รายควบกับภารกิจวัดสัญญาณชีพทำหัตถการพื้นฐานเชื่อมโยงการรักษาแบบไร้รอยต่อโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆเลยทีเดียวการดูแลรักษาสุขภาพนะครับแน่นอนสุขภาพร่างกายที่ดีนอกเหนือจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต้องนอนให้พอทานอาหารที่มีประโยชน์ทานผักทานผลไม้เรื่องระบบการขับถ่ายเรื่องของการออกกำลังกายบริหารสุขภาพกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.นะครับกระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขครับล่าสุดเดินหน้าคุณผู้ฟังผลิตอาสาพยาบาลชุมชนชื่อย่อก็คืออสพ10,000คนเลยนะเขาตั้งเป้าไว้นะครับเพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม. อันนี้เราคุ้นกันในการดูแลสุขภาพส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสังคมประเทศไทยของเราเข้าสู่กลุ่มผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วนะครับมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากเลยนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านมอบ7นโยบายสำคัญนี่คือเสาหลักของสาธารณสุขไทยคุณผู้ฟังขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขซึ่งมีนโยบายสำคัญเลยนั่นก็คือสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยเครือข่ายปฐมภูมิหนึ่งในนโยบายสำคัญครับมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยทุกคนเลยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยทางด้านของหน่วยงานดังกล่าวครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดก็ได้มีการดึงพลังนะครับภาคประชาชนร่วมยกระดับการบริการสาธารณสุขเชิงรุกผลิตอสพ10,000คนปฏิบัติการร่วมกับอสมอสพร่วมกับอสมแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อไปดูแลสุขภาพพี่น้องในระดับตำบลระดับท้องถิ่นทำหน้าที่ในการคัดกรองเบื้องต้นนะครับรณรงค์เรื่องสาธารณสุขประสานงานกับอสมรพสตนะครับมุ่งเน้นการดูแล4กลุ่มเป้าหมายด้วยกันนะครับทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่อยู่ในตำบลต่างๆนะครับว่ามีกี่ท่านดูแลกันให้ครอบคลุมนะครับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD กลุ่มแม่และเด็กกลุ่มนี้ก็สำคัญผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มยาเสพติดด้วยนะครับก็ต้องลงพื้นที่กันดูแลนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่นำมาฝากกันนะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามอุ๊ยเผลอแป๊บเดียวคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ศุกร์นี้แล้วนะครับศุกร์นี้แล้วลงทะเบียนกันหรือยังครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนต้องบอกว่าศุกร์นี้เรามีนัดกันนะครับที่นี่เลยนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายรายละเอียดของกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนำไปติดตามเชิญเลยครับ

0: และดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อยากมาดูกันแล้วใช่ไหมครับอ้าววิธีการไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับงานนี้ชมฟรีทำยังไงคุณบอลก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยเสิร์ชเข้าไปที่เพจของถนนดนตรีครับลงทะเบียนได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับใครที่บอกว่าอยากจะมาชมนะมีหลายคนก็บอกว่าอยากจะมาดูเขียวคาราบาวและสีเผือกคนดั่นเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายศุกร์นี้แล้วครับศุกร์ที่29พฤษภาคมณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนเวลา 18:00 นเป็นต้นไปติดตามรับชมได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทางเพจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีและสามารถติดตามบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับตั้งแต่เวลา 22:00 นถึง 23:00 นทั้ง NBT นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวท.ด้วย FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 1467 kHz ก็จะมีการออกอากาศครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 3:05 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับงานนี้อย่างที่บอกครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใครอยากชมมาได้เลยนะครับมาได้เลยเชื้อเชิญเลยลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนก่อนเข้าไปลงทะเบียนกันที่เพจของถนนดนตรีนะครับงานนี้ก็ดำเนินรายการโดยพี่โยพินโยรุ่งสมัยนั่นเองอยากเชิญครับอยากเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามงานนี้กันนะครับตั้งใจมากๆเลยทีเดียวนะครับอยากให้ได้ชมดนตรีที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพแล้วก็ศิลปินตั้งใจฝึกซ้อมนะถ่ายทอดบทเพลงชอบคอนเซ็ปต์ด้วยนะส่วนตัวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่เห็นไหมครับคอนเซ็ปต์เขาแบบชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจมากๆที่อยากจะให้โชว์ในวันศุกร์นี้สมบูรณ์แบบที่สุดก็เชิญชวนนะครับใครที่ว่างหรือว่าอยากจะชมดนตรีมาเจอกันได้เลยนะครับที่สถานีของเรานี่แหละอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับขอบคุณด้วยข้อความจากคุณผู้ฟังเลยที่ส่งเข้ามาในทุกๆวันเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับรวมถึงหลากหลายพื้นที่ที่ติดตามกันอยู่แล้วก็บอกว่าช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้โอ้ฝนตกเลยทีเดียวฝนตกเลยนะครับหลายคนก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาสำคัญพูดถึงช่วงเวลาสำคัญเข้าไปดูในเพจนะครับของ NBT Connect เนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาแห่งการลงทุนนี่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลต้องบอกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนโอ้ยคีย์เวิร์ดตรงนี้น่าสนใจมากๆครับท่านบอกว่าชูศักยภาพประเทศของเราเป็นประตูสู่อาเซียนนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสแล้วก็มีการกล่าวปาฐกถาในกิจกรรมสุด Exclusive เลยนะครับเป็น Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand นะครับโดยท่านนั้นย้ำเลยนะครับว่าช่วงเวลานี้ครับณเวลานี้เลยคือช่วงเวลาต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมชูศักยภาพไทยครับเป็นประตูสำคัญสู่อาเซียนแล้วก็สู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลท่านเน้นย้ำด้วยว่าศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับพร้อมรองรับนักลงทุนพร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและก็ความร่วมมือเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการ Thailand PassThailand Fast Pass นะครับเป็นการลดขั้นตอนและก็อำนวยความสะดวกให้แก่โครงการการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมใหม่ พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีนะครับไทยสหภาพยุโรปแล้วก็เป็นการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงเวลาสำคัญเลยไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนนี่นะครับก็ลงเอาไว้แล้วก็ใบหน้าสดชื่นแจ่มใสรอยยิ้มต่างๆนะครับเรียกว่าโอ้โหตอนนี้แน่นอนใครที่ได้เห็นภาพนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในภาพก็จะมีท่านสุขจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเอกนิติธันรภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.แล้วก็มีท่านศรีทศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับก็ร่วมอยู่ในภาพด้วยก็เป็นภาพแห่งความประทับใจที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงท้ายนะครับขอบคุณข้อความจากหลายๆท่านเลยทีเดียวที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ติดตามกันอยู่และแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับปิดท้ายก็ต้องบอกว่าจากอุบัติเหตุการณ์นะครับรถไฟชนรถเมย์ล่าสุดครับมีการยืนยันตัวตนนะครับของผู้เสียชีวิตรายที่8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางด้านของร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรฝ่ายสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันระบุยืนยันนะครับทราบตัวของผู้เสียชีวิตรายที่8แล้วนะครับก็คือนายเสริมลาภปิ่นทองอายุ44ปีครับเป็นพนักงานบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งนะครับหลังเพื่อนเนี่ยได้มีการประกาศตามหาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากว่าขาดการติดต่อกันมาตั้งแต่16พฤษภาคมครั้งล่าสุดทราบข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตครับนั่งรถเมย์สาย206คันที่เกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเปรียบเทียบนะครับจากภาพในสตอรี่ที่ลงในสื่อโซเชียลมีเดียของเขาอะนะครับพบว่าชายแต่งกายด้วยรองเท้ากระเป๋าแล้วก็กางเกงเนี่ยตรงกับข้อมูลที่มีการให้ข้อมูลมานะครับแล้วก็มีการสอบถามต่างๆผลล่าสุดก็ยืนยันตรงกันว่าผู้เสียชีวิตครับก็คือนายเสริมลาภจริงนะครับขณะนี้ก็อยู่ในการประสานญาติให้เข้ามารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปด้วยก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่หลายๆคนก็เรียกว่ากลายเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งใหญ่ของประเทศไทยของเราเลยคือรถไฟชนกับรถเมย์นั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลทุกข้อมูลนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับวันนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังคงลงทะเบียนก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้ที่อัปเดตกันน่าจะเหลืออีกสักประมาณ6ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็ถึง4ทุ่มใช่ไหมฮะ6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มวันที่25วันนี้วันแรกจนถึงวันศุกร์29พฤษภาคมนะครับการลงทะเบียนนะครับใครที่ยังคงต้องการลงทะเบียนอยู่ก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับมีความสุขมากๆวันนี้บรรลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ
2: ์นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13,200,000 สิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13,200,000 รายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60-40เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจ จาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
3: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ6040และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
1: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์โมสและภัยแล้ง
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
5: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกครับก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่สองเป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ data center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับและมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่17.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
4: สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
6: ายสาสุขภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภาพากล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDGAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแพร่ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิคบีนายคอนเทนต์สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเมตาเป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวงดีอีเดมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
7: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBB สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
4: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่า แม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ส่งมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันนภาแสงตุ้มรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบรหลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
4: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนภาสอนแก้วคำรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Pointรับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealth ชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการมีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิตอลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน